การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wallet Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่น Internet Protocolเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒ

ฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSปามหรือ Pocket PC ปามจัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออร์แกไนเซอร์ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับปามแล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทน wallpaper หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10 จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่ 8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการ

การบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการ Software and a Service ที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การจารกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งมองบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้น

นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการหรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุบเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุบเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกินปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
0: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
0: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
0: ่
4: ะ
0: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
4: โหสดชื่น
3: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
3: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดซ่อมแขนยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตะไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
3: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบปะ
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนฮึเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: แต่น้อย
8: เจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้เจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก

0: คราวนี้จะอุปาทาน
1: ฮะ
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวนี้ก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วๆไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นฐานผงฐานแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูด

ึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุสังเคราะห์พวกนี้การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้อะค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยอะค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิยมใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราตาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันจะเกิดการสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีการจัดตู้ปลาที่ดีเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกับสภาวะหรือว่าชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างเช่นปลาทองอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณจัดตู้ปลาที่ประกอบไปด้วยพวกสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับ

0: ด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งคราม
1: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้า

0: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
0: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด
9: ้
8: วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งมะดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟ

0: แล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
2: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
2: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
3: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
3: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: ดีจ้ะ
3: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภท

0: อทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

Mmh.

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการ

สอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขาบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออก

ไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาแล้วก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของครูกันที่น่ารักทุกคนเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้กันครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของบทอักขยานเด็กน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูกันมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูครับเด็กๆเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมเด็กๆเคยเห็นที่ไหนไม่เอ่ยเคยเห็นใช่ไหมครับเด็กปลายทางก็บอกว่าเคยเห็นครับเคยเห็นค่ะคุณครูกันเป็นหนังสือวรรณคดีลำนำที่เราเรียนกันในระดับชั้นป.3แล้วเด็กๆเคยเปิดไปดูไหมว่าในหนังสือเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไม่เคยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำดูกันในบทที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวว่าเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆครับว่าจากภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยครับเห็นอะไรบ้างใช่ไหมเลยลูกเห็นหนังสือเห็นอะไรอีกลูกในภาพเอาในภาพหนังสือก็ถูกมันคือหนังสือใช่ถูกต้องใช้ไม้ตอบนะใครจะตอบเห็นเด็กหลายคนเลยทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรอีกครับเด็กๆคนอื่น
1: ใบไม้ร่วงครับ
0: ใบไม้ร่วงโหเธอก็ช่างสังเกตนะใบไม้เล็กๆน้อยๆก็เห็นนะเอาจุดที่เป็นจุดหลักจุดเด่นลูกมีเด็กแล้วหนูลูก
2: เด
0: ็
2: กอ่านหนังสือคร
0: ับ เด็กอ่านหนังสือนี่ไงเด็กชายอ่านหนังสือแล้วก็เห็นอะไรอีกลูกนอกจากเด็กอ่านหนังสือแล้วมีอะไรด้วยมีหนังสือมากมายตั้งอยู่ใช่ไหมครับแล้วภาพนี้ล่ะครูกันถามต่อเด็กๆกำลังทำอะไรแน่นอนมีคนอ่านหนังสือมุงดูหนังสือหรือบางคนก็กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานใช่ไหมครับแล้วจากภาพนี้เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด
3: ใต
0: ้
3: ต
0: ้
3: นไม
0: ้ใต้ต้นไม้เด็กๆรู้ได้อย่างไรครับว่าใต้ต้นไม้พอมีเงาต้นไม้แล้วก็มีใบไม้มันร่วงเกิดขึ้นที่ไหนได้อีกสนามหญ้าที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมจึงเป็นเรื่องนั้นคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเด็กอ่านหนังสืออยู่ใต้ร่มไม้บางคนก็วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็มีอะไรอีกลูกคนมุงดูหนังสือแล้วก็มีสุนัขด้วยเห็นไหมเนี่ยตัวหนึ่งกำลังดูด้วยกำลังอ่านด้วยคิดว่าเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูกันได้แล้วว่าคงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเรื่องเด็กน้อยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ข้อที่1คือนักเรียนต้องบอกความหมายของบทอาขยานได้2ค้นหาความหมายของคำในบทอาขยานเด็กน้อยจากพจนานุกรมได้เห็นไหมครับพจนานุกรมวันนี้นำมาไหมนำมาทุกคนนะครับเด็กปลายทางก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและเด็กๆต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของบทอาขยานเด็กน้อยด้วยเมื่อเราได้อ่านเรื่องราวเรื่องเด็กน้อยแล้วมันให้คุณค่าให้ความสำคัญให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราได้บ้างนะครับตอนดังนั้นตอนนี้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่50ครับเด็กๆปลายทางเปิดได้เลยหน้าที่50นะครับเด็กๆต้นทางก็เปิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะพาเด็กๆอ่านเรื่องราวเรื่องบทอาขยานเด็กน้อยอ่านเรื่องราวเรื่องเด็กน้อยว่าเรื่องราวของเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะครับเด็กๆปลายทางตามองไปที่หนังสือนะครับนั่งหลังตรงหลังไม่คดงอส่วนเด็กๆต้นทางก็เหมือนกันทำเหมือนกับเพื่อนๆเลยลูกนั่งหลังตรงเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูกันจะพาอ่านหนังสือเด็กๆปลายทางทุกคนนะครับให้อ่านในใจนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางก็เช่นกันนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านพร้อมครูกันไปเลยนะครับคนขายหนังสือ

เร่เดินเร่ขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจรดเย็นบางวันขายได้มากบางวันขายได้น้อยเขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้ไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบ่นวันหนึ่งคนขายหนังสือเร่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนจัดแดดแผดประกายจัดจ้าคนขายหนังสือเร่สะพายกระเป๋าใส่หนังสือมาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าและเปิดกระติกยกน้ำเย็นขึ้นมาดื่มจากนั้นก็ปูเสื่อลงบนพื้นแล้วเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางเรียงอย่างเป็นระเบียบใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่จัดหนังสือของเขาอย่างมีความสุขเขามีหนังสือหลายประเภทมีหนังสือนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆหนังสือความรู้รอบตัวหนังสือฝึกคัดลายมือและวาดภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามุงดูคนขายหนังสือเร่ด้วยความสนใจบ้างก็ส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆให้เข้ามาดูด้วยไม่นานใต้ต้นไม้แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังรุมล้อมคนขายหนังสือของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาคนขายหนังสือเร่เริ่มส่งเสียงเชิญชวนเมื่อเห็นเด็กๆตีวงเข้ามาเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่ร้องขายหนังสืออย่างสนุกคำพูดและท่าทางของเขาทำให้เด็กๆพากันหัวเราะชอบใจเด็กหลายคนเริ่มเข้ามานั่งหยิบหนังสือขึ้นไปดูบางคนก็แอบดูอยู่ด้านหลังอยากได้เล่มไหนก็เลือกเอาตามใจชอบคนขายหนังสือเร่พูดต่อไปอีกหนังสือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรเด็กๆพากันมาเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนที่ไม่มีเงินซื้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูบางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่มแต่บางคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่รับเงินค่าหนังสือไปพูดไปเขามีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจหนังสือเขาอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเร่เด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กกว่าใครเขาเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มนี้ก็สวยเล่มนั้นก็น่าสนใจเขาเปิดไปเลือกไปแต่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ถูกใจสักเล่มเดียวไม่มีเล่มไหนที่เธอถูกใจเลยหรือคนขายหนังสือเร่ถามเด็กชายตัวเล็กเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองคนขายหนังสือใบหน้าของเขาหม่นเศร้าผมไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดีเด็กชายพูดพลางเปิดหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ดูภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วหันไปเปิดหนังสือการ์ตูนเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเล่มไหนเด็กๆซื้อหนังสือได้เล่มที่ถูกใจต่างพากันทยอยกลับบ้านพวกเขาอยากไปให้ถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้อ่านหนังสือเด็กๆมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบไม่นานใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เหลือแต่คนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กเขายังนั่งจ้องมองดูกองหนังสือใบหน้ามอมแมมของเขาดูยุ่งยากใจเด็กน้อยฉันรู้ว่าเธอชอบหนังสือและอยากอ่านหนังสือแต่ทำไมเธอไม่ลองเลือกมาสักเล่มคนขายหนังสือเร่พูดกับเขาอย่างอารมณ์ดีผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มครับแต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออก

เด็กชายตัวเล็กพูดเบาๆคนขายหนังสือเร่มองเด็กชายอย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรถ้าเธออ่านหนังสือไม่ได้ฉัน

0: ฟังเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเยี่ยมมาเลยครับเด็กต้นทางและปลายทางปรบมือให้กับตัวเองหน่อยถือว่าอ่านหนังสือได้ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วเด็กๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณครูการเล่นเด็กๆอ่านด้วยกันเมื่อสักครู่นี้คิดว่าเรื่องราวของเด็กเอ๋ยบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเอ๋ยเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหน้าที่ของเด็กก็มีหน้าที่อะไรบ้างแล้วพูดถึงประโยชน์ของหนังสือไหมลูกพูดถึงถ้าเราจะอ่านหนังสือก็สามารถทำให้เราเปิดโลกของเราได้อย่างกว้างไกลเราไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้แต่เมื่อเราเปิดหนังสืออ่านเราก็จะรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่นั้นด้วยเพราะหนังสือมีความรู้นะครับได้บรรยายอธิบายทุกอย่างทุกสิ่งให้เราได้รู้และเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นเด็กๆจากเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเด็กๆคิดว่าจากข้อความนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาใครตอบได้ครูกันเตรียมดาวไว้แล้วเด็กๆปลายทางยกมือตอบกับคุณครูของนักเรียนได้เลยส่วนเด็กต้นทางตอบครูกันมาเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาไม่มีเลยเด็กๆไม่มีความคิดเห็นเลยเหรอลูกมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านหนังสือมีไว้ให้เล่นได้มั้ยของเล่นมีไว้ให้อ่านได้ไหมดังนั้นมันเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการอ่านหนังสืออ่านงั้นเดี๋ยวข้อนี้ครูกันมาบอกก่อนก็คือของทุกสิ่งมีหน้าที่ของมันของเล่นก็มีเอาไว้เล่นหนังสือก็เอาไว้อ่านจะยิ่งอ่านหรือยิ่งเล่นก็จะทำให้เราเกิดจินตนาการและเกิดความเพลิดเพลินได้นะครับจากประโยคนี้เด็กปลายทางตอบเหมือนคุณครูกันไหมนะครับบางคนบอกตอบเหมือนเลยใช่เลยครับครูกันแล้วประโยคนี้ล่ะเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเด็กมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้เด็กปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยส่วนเด็กต้นทางอย่างไรลูกหนังสือมีหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรคิดว่าเขาบอกอะไรเราลูกจากประโยคนี้ยังคิดไม่ออกอะไรนะเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือมีหลายประเภทใช่ไหมเขาบอกอะไรเราอ่ะมีหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือความรู้รอบตัวเขากำลังบอกอะไรเราอยู่นะจับไม้พูดเลยลูกอะไรนะครับ
1: ประเภทหนังสือ
0: ประเภทของหนังสือเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไป2ดาวนะยากใช่ไหมเด็กปลายทางก็ตอบได้ปลายทางก็ตอบได้เรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆเขาบอกว่าอะไรจากประโยคนี้ก็คือหนังสือในโลกมีหลายประเภทไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนเท่านั้นยังมีหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมครับเอาไปคำถามนี้จากประโยคที่ในหนังสือบอกว่า หนังสือ

0: หรือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรเด็กๆปลายทางและต้นทางคิดว่าประโยคนี้เด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างลองตอบมาสิเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนส่วนเด็กๆต้นทางตอบครูกันมาหน่อยครับลูกว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะไม่มีความคิดเห็นเลยเหรอลูกไม่มีความคิดเห็นเลยใช่ไหมอ่ะต้นกล้าตอบมาก่อน
1: ชวนให้เราอ่านหนังสือ
0: ชวนให้เราอ่านหนังสือปรบมือให้ต้นกล้าหน่อยนะเด็กๆปลายทางก็ปรบมือด้วยเอาละคำถามนี้ไม่ค่อยมีคนตอบให้สองดาวเออบอกแล้วว่าตอบนั่งตอบมาเถอะใช่ไหมเด็กๆปลายทางก็ตอบมาเถอะคุณครูของเด็กๆก็พร้อมที่จะให้รางวัลอยู่แล้วขอแค่กล้าตอบนะครับหนังสือคือเพื่อนของเราเขาบอกว่าหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านดังนั้นเขาพูดเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนของเราได้เพราะเรามีหนังสืออยู่ข้างกายเสมอหากไม่รู้เรื่องใดสามารถหาคำตอบได้จาก
2: หน
0: ังสือนั่นเองนี่คือประโยคที่อยู่ในเรื่องเด็กน้อยที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเด็กๆวันนี้ครูกันมีการอ่านบทอาขยานเด็กน้อยแบบทำนองสนอมาให้เด็กๆต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันไหม
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ต้องขอขอบคุณนะครับเสียงไพเราะไพเราะนี้นะครับจากคุณครูเกตวลีมลิโชติหรือว่าคุณครูมิ้งของเราไพเราะไหมครับไพเราะไหมครับเด็กๆมาไพเราะมากๆเลยเด็กๆมาแล้วเขาบอกว่าไพเราะเหมือนเดิมนะครับเสียงไพเราะแบบนี้แน่นอนเด็กๆได้ฟังไปแล้วแบบทำนองสนอเด็กๆได้ฟังเรื่องบทอาขยานเด็กน้อยครูกันอยากจะถามว่าเด็กๆรู้ความหมายของบทอาขยานบทนี้ไหมเอ่ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่รู้ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาหาความหมายของคำกันก่อนเด็กๆอ่านตามครูกันเด็กน้อยเด็กๆปลายทางอ่านตามครูกันด้วยนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
1: เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
0: ความรู้เรายังด้อย
1: ความรู้เรายังด้อย
0: คำว่าด้อยเด็กๆรู้ความหมายไหมเนี่ยคำว่าด้อยเร่งศึกษาคำว่าเร่งรู้ความหมายไหมเอ่ยศึกษารู้ความหมายของมันไหมเดี๋ยวเราไปหาความหมายกันเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
1: เป
0: ็
1: นเคร
0: ื่
1: องหาเล
0: ี้
1: ยงช
0: ี
1: พสำหร
0: ับ
1: ตน
0: คำว่าเลี้ยงชีพคืออะไรนะเลี้ยงชีพนะได้ประโยชน
1: ์
0: หลายสถาน
1: เพราะการเร
0: ีย
1: น
0: คำว่าสถานมันแปลว่าอะไรสถานที่ใช่ไหมนะเดี๋ยวไปหาความหมายกันลูกจงภาคเพียร
1: ไปเถ
0: ิ
1: ด
0: จะเกิดผลคำว่าภาคเพียรคืออะไรคำว่าผลคืออะไรนะถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
1: ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
0: คำว่าลำบากคืออะไรนะลำบากคำว่าตรากตรำรู้หรือเปล่า

0: เอาแปลว่าอะไรเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคำว่าหมั่นแปลว่าอะไรใครรู้คำตอบบ้างเนี่ยจากทั้งหมด10คำที่ครูการเลือกมารู้ความหมายของคำใดบ้างเด็กๆปลายทางรู้ไหมครับรู้ความหมายของคำใดบ้างจาก10คำนี้เด็กหลายคนรู้และหลายคนก็ยังไม่รู้ดังนั้นเรามาดูความหมายกันดีกว่านะครับรู้คำรู้ความหมายคำแรกเด็กๆอ่านตามครูการครับด้อยดออยดอยไม่โทด้อยหมายถึงต่ำกว่าโดยคุณสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาว่าความรู้ของเรายังทำไมยังต่ำกว่าคนอื่นเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ต้องเร่งศึกษาเร่งหาความรู้ใช่ไหมครับคำต่อไปคำว่าศึกษาแปลว่าอะไรใครรู้บ้างนะเด็กๆปลายทางรู้ไม่เอ่ยเด็กปลายทางบอกรู้เด็กๆต้นทางรู้ไหมครับศึกษาแปลว่าอะไรรู้ไหมน้ำหนาวว่ามาลูกศึกษาแปลว่าอะไรเอ่ยศึกษาศึกษาแปลว่าอะไรลูกน้ำหนาวเราศึกษาอยู่ทุกวันเนี่ยเราศึกษาเรา
1: การเรียน
0: การเรียนประมือเพื่อนหน่อยลูกถูกต้องการศึกษาก็คือการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมทำไมน้ำหนาวไม่ตอบเมื่อกี้อ่ะหนูจะตอบว่าอะไรลูกเมื่อกี้เกาหัวตายแล้วคันหัวนี่เองนะคำนี้แหละลูกเร่งใครรู้เด็กๆไปทางรู้ไหมเอ่ยยกมือตอบคุณครูของนักเรียนสุดหล่อคนนู้นลูกเร่งแปลว่าอะไร
2: รีบครับ
0: รีบเร่งรีบเนาะเร่งรีบแปลว่าทำให้เร็วกว่าปกติก็รีบก็ได้ถูกต้องครับทำให้เร็วกว่าปกติความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาก็คือต้องรีบศึกษาให้เร็วๆเลยศึกษาต่อไปเลี้ยงชีพล่ะแปลว่าเร็วเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเด็กปลายทางต่อคุณครูของนักเรียนได้เลยครับเลี้ยงชีพแปลว่าอะไรเลี้ยงชีพชีพแปลว่าอะไรลูกชีพชีพชีวิตชีวาเลี้ยงอะไรเลี้ยงชีวิตใช่แล้วครับเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงชีพแปลว่าเลี้ยงชีวิตตัวเองต่อไปคำนี้ล่ะสถานอะไรลูกสถานที่หนูได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนได้ประโยชน์หลายสถานได้ประโยชน์หลายสถานที่เหรอได้ประโยชน์หลายสถานคืออะไรลูกสถานไม่ใช่สถานที่ต้นกล้า
1: คืออย่างครับได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียน
0: ปรบมือให้ต้นกล้าเลยลูกแปลว่าประการหรืออย่างและได้ประโยชน์หลายอย่างเลยจากการเรียนดังนั้นจากท่อนที่ว่าได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนคือได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียน มีใครจะตอบเหมือนต้นกล้าบ้างเมื่อกี้หรือจะตอบว่าสถานที่หมดเลยสถานะนะยังไม่ใช่แปลว่าประการต่อไปผลละลูกผลแปลว่าอะไรผลได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลจะเกิดผลผลแปลว่าสิ่งที่เกิดจากการกระทำนะครับเช่นเด็กๆตั้งใจอ่านหนังสือวันนี้ผลที่เกิดในวันข้างหน้าคือเด็กๆจะอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้นั่นเองนี่คือผลต่อไปภาคเพียรลูกภาคเพียรคือความพยายามความพยายามนั่นเองความพยายามต่อไปลำบากคืออะไรเอ่ยลำบากถึงลำบากตรากตรำก็จำทนถึงลำบากแปลว่าอะไรลูกลำบากแปลว่าเดือดร้อนถึงลำบากตรากตรำลำบากแค่ไหนถึงลำบากมากมายขนาดไหนก็ต้องทนต้องพยายามพร่ำเรียนอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับแล้วคำนี้ล่ะตรากตรำถึงลำบากตรากตรำลำบากแปลว่าเดือดร้อนตรากตรำแปลว่าทำงานด้วยความยากลำบากถึงลำบากตรากตรำต่อไปหมั่นคืออะไรหมั่นไม่ใช่หมั่นสะกดซี่หอมออะนอมาหือ

หอมออะนอหมันไม้เอกสะกดใหม่เด็กๆปลายทางด้วยสะกดพร้อมๆกัน1 2 3หอมออะนอหมันไม้เอกมันมันแปลว่าขยันเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ้ยนี่คือขยันนะหมั่นแปลว่าขยันขยันหมั่นเพียรใช่เลยขยันหมั่นเพียรคือแปลว่าอะไรลูกก็ต้องขยันแล้วก็มีความพยายามนั่นเองเก่งมากเลยน้ำหนาวดังนั้นเข้าสู่งานของเด็กๆในวันนี้นะถึงสักทีง่ายมากเลยหรอก็คือใบงานที่2ครับตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานที่2ได้เลยเรื่องหาความหมายของคำจากบทอักขยานเด็กน้อยนะครับเด็กๆต้องทำอะไรบ้างเด็กๆจะต้องหาความหมายของคำจากบทอักขยานเด็กน้อยที่ครูกันกำหนดมาให้10คำมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางและปลายทางตอบครูกูกันก่อนว่าจะหาความหมายของคำต้องหาความหมายจากที่ไหนพจนานุกรมนะครับหาความหมายของคำแล้วเขียนด้วยลายมือที่สวยงามมีหัวตัวบรรจงด้วยนะครับซึ่งบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือคุณครูจะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างการทำงานครูตรวจสอบการทำงานของนักเรียนด้วยและนักเรียนนะครับต้องหาความหมายของคำโดยนักเรียนสามารถจับคู่ร่วมกันหาก็ได้หรือจะหาต่างคนต่างหาก็ได้และนักเรียนนะครับร่วมกันถอดความหมายจากบทอักขยานและทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นและมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเด็กๆลงมือทำได้เลยเปิดไปหน้าที่11หน้าที่11ในที่พจนานุกรมหนูลูกแก้วของครูกลับบ้านเปล่าวันนั้นอะเอาไปแล้วเอามาไหมวันนี้พรุ่งนี้เอามาด้วยนะหนูดูหนูดูกับเพื่อนก่อนหนูลูกหนูให้เพื่อนดูด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ได้เอามามีน้ำใจลูกมีน้ำใจกับเพื่อน

เอ้ยลูกเนี่ยเขียนตัวให้มันเท่ากันเวลาเขียนหนังสือหัวเท่ากันได้ถูกต้องแล้วสวยงามแต่ว่าเขียนตัวให้เท่ากันด้วยบางทีตัวอ้วนเลยบางทีตัวแห้งเลยเอาตัวให้เท่าๆกันพอดีดูกลุ่มนี้สิกลุ่ม2เพื่อนได้ไป5คำแล้วได้คำที่6แล้วแต่ต้องทำไมด้วยลูกสวยนะตัวไม่อ้วนแล้วก็ตัวไม่ผอมเกินนะตัวพอดีแล้วก็มีหัวด้วยรู้เรื่องมาคำเดียวก็ได้เพื่อนไปคำที่6แล้วนะกลุ่ม2ยังช้าอยู่เลยไหนวันนี้ใครได้6

ประการลุงประการใช้ตัวอะไรตัวสะกดประการรอเรือเทคนิคก็คือเวลาที่เราทำในกลุ่มใช่ไหมถ้าเราเจอคำไหนก่อนแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าอยู่หน้านี้นะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เราก็ได้ทำไปพร้อมๆกันหาได้ไหมคำว่าเร่งหาอันดับแรกครูบอกว่าเวลาเปิดพจนานุกรมให้เปิดไปที่หน้าสารบัญก่อนใช่ไหมแล้วคำว่าเร่งนี่ตัวที่เป็นพยัญชนะต้นคือตัวอะไรลูกไม่ใช่พยัญชนะต้นทะเลเป็นสระลูกตัวอะไรรอเรืออันนี้ก็มาหาอักษรรอเรือรอเรือนี่เจอแล้วอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่หน้าที่255หนูก็เปิดไป255ใช่ไหมทีนี้หนูดูตรงหมวดรอเรือเห็นป่ะเราจะหาคำว่าเร่งแล้วก็ดูคำว่าเร่งช่วยครูหา

ริ่ม

ร่งแปลว่ารีบนะรีบบังคับให้เร็วรีบหรือบังคับให้เร็วคำที่9แล้วกลุ่มที่1

แล้วลูกการเล่าเรียนหรือฝึกฝนและอบรมมาเรียนไปเลี้ยงชีพแปลว่าเลี้ยงชีวิตที่ว่าครูให้อ่านอยู่บนกระดานจำได้ไหมแปลว่าเลี้ยงชีวิตตัวเองเขียนได้เลยบางคำเด็กๆก็อ่านบนกระดานไปแล้วใช่ไหมเราก็จำได้เลี้ยงชีพแปลว่าอะไรลูกเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองใช่เปล่าใช่สถานแปลว่าอะไรสถานแปลว่าอะไรลูกประการจากบทร้อยกรองแปลว่าประการ

ไหนหนูลองเขียนแม่เอกใหม่สิดูสิเขียนแม่เอกยังไงลูกให้เขียนจากบนลงมาข้างล่างเวลาเขียนแม่เอกเขียนใหม่สิจากบนมาข้างล่างเราเรียกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้ติดกับตัวมามาลูกเว้นไปนิดนึงเขียนจากบนลงล่างเสมอนะแม่เอกสระอีก็เหมือนกันเวลาเราเขียนเราเขียนพิทุอีก่อนแล้วก็ค่อยเขียนขนทองมาจากบนลงล่างมาต่อกัน

ใครหาคำไหนไม่เจอบ้างถามครูกันได้นะได้ไปสิไปเลยไปขอพิธีแล้วก็ออกไปถ้าใครตั้งใจอ่านบนกระดานเมื่อกี้ก็จะทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมเพราะว่าครูก็บอกความหมายไปแล้วเลี้ยงชีพแปลว่าอะไรลูกเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีวิตตัวเองเขียนไปลูกนี่เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพคือเลี้ยงชีวิตเขียนไปเขียนเลยลูกเขียนเป็นไหมเลี้ยงชีวิตได้แล้วช่วยตัวเองก็ได้

0: เวลาหมดเวลาครับเด็กๆต้นทางและปลายทางของครูกันทุกคนเลยนะครับทำเสร็จไม่เอ่ย
1: เสร็จ
0: บ้างไม่เสร็จบ้างเด็กปลายทางก็อาจจะเสร็จบ้างหรือไม่เสร็จบ้างไม่เป็นไรครับดังนั้นขอตรวจสอบการทำงานก่อนที่ทุกคนหยุดเขียนวางดินสอตามองไปที่หน้าจอโทรทัศน์นั่งหลังตรงเลิกจับพจนานุกรมเลิกจับดินสอเลิกจับหนังสือก่อนพร้อมมาดูเฉลยไหมพร้อมแล้วบางคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะทำเสร็จแล้วง่ายๆมาดูกันเลยข้อที่1ด้อยความหมายคือ
1: ต่ำกว่า
0: โดยคุณสมบัติรูปสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่นะครับเร่งหมายถึงทำให้เร็วขึ้นกว่าปกติหรือรีบนะครับศึกษาหมายถึงการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมเลี้ยงชีพความหมายคือเลี้ยงชีวิตหรือเลี้ยงตัวทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นี่คือการเลี้ยงชีพนะครับสถานความหมายก็คือประการนะครับข้อที่6ภาคเพียรความหมายก็คือบากบั่นพยายามมุ่งทำไม่ท้อถอยนั่นคือความบักความภาคเพียรต่อไปผลคือสิ่งที่เกิดจากการกระทำลำบากความหมายคือเดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจนะครับลำบากมาเรียนหนังสือลำบากไหมลำบากว่าตายแล้วมาเรียนหนังสือเธอถูกทรมานทางกายและใจไหมถูกเพราะว่าตื่นเช้ามันทรมานใจ

0: อยากจะนอนลงไปที่พื้นแต่ก็นอนไม่ได้ถูกทรมานทางกาย
1: อยากจะมาเร
0: ีย
1: นตอนป
0: ิ
1: ดเทอมอ
0: ยากจะมาเรียนตอนปิดเทอมขยันเกินมาทำไมลูกปิดเทอมมาเจอเธอมาเจออะไรไม่เจอใครเลยนะ
1: ที
0: ่
1: บ
0: ้
1: าน
0: มี
1: อะไร
0: คะอ่ะโอเคนะครับลำบากเดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจต่อไปตรากตรำแปลว่า
1: ทำงานด
0: ้วยความยากลำบากทนทำงานด้วยความยากลำบากนะครับสองความหมายต่อไปมันแปลว่าขยันทำหรือประพฤติบ่อยๆเป็นปกติสม่ำเสมอนี่คือความหมายของทั้ง10ข้อ10คำที่ครูกันได้หาส่วนคำอื่นๆถ้าเด็กๆสนใจคำใดก็สามารถกลับไปวงกลมคำนั้นเพิ่มเติมแล้วก็หาความหมายเพิ่มเติมแล้วเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือที่คุณครูได้ทำไว้ให้หรือสั่งไว้ให้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วเด็กๆรู้ความหมายไม่เอ่ยความหมายของบทอักขยานเด็กน้อยคืออะไรที่เราท่องๆกันไปเนี่ยใครรู้ยกมือขึ้นตอบได้เลยความหมายของบทอักขยานบทนี้คืออะไรนะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรชวนให้เรียนความหมายคือเด็กๆทุกคนต้องอ่านหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เรายังเป็นเด็กเราก็ต้องขยันเรียนหนังสือเราจะได้อ่านหนังสือออกพอเราอ่านหนังสือออกเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอ่านหนังสือได้ทุกเล่มแล้วเราก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในการเรียนให้สูงขึ้นหรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองได้นั่นเองนี่คือคุณค่านะครับหรือว่าอะไรความหมายของบทอักขยานบทนี้ครูกันถามต่อว่าจากบทอักขยานเด็กน้อยให้คุณค่าอะไรกับเราลูกจากความหมายเมื่อสักครู่นี้ให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างให้เรามันเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าให้เราหมั่นอ่านหนังสือเป็นประจำการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและการทำหน้าที่ของเด็กให้ดีที่สุดหน้าที่ของเด็กตอนนี้คือทำอะไรลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนตามจริงเป็นคนดีนั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเด็กทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุก็ต้องเป็นคนดีก่อนนี่คือหน้าที่แล้วก็หน้าที่ของเด็กก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้ได้ทำหน้าที่ของเด็กดีแล้วหรือยังทำแล้วหรอทำแล้วครับทำแล้วไม่มีใครไม่ทำเนาะทุกคนมาโรงเรียนก็จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุดก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับเยี่ยมยอดมากและแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวของเราก็จะต้องจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับคุณครูกันจะบอกให้ฟังชั่วโมงต่อไปคือเด็กๆต้องมีบทอ่านเรื่องเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยและฝึกท่องจำบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยมาด้วยนะครับรวมถึงเตรียมใบงานที่3เรื่องเติมคำจากบทอักขยานเด็กน้อยนะครับโดยชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของบทอักขยานเด็กน้อยชั่วโมงที่2วันนี้ชั่วโมงที่1เราเรียนเกี่ยวกับการหาความหมายของคำชั่วโมงที่2เราจะเรียนในเรื่องของการท่องจำก็คือจะมีใบงานมาให้แล้วเว้นคำให้เด็กๆได้เติมคำดังนั้นเด็กๆจะเติมคำได้ทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆต้องท่องจำบทอักขยานเด็กน้อยให้ได้ก่อนโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราก็มีเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปเตรียมตัวฝึกท่องจำอ่านเรื่องเด็กน้อยนะครับทบทวนบทเรียนแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเป็นเด็กที่อ่านออกอ่านหนังสือเก่งและได้ทำหน้าที่ของนักเรียนทุกๆคนอย่างเต็มที่ดังนั้นวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนมีคุณสมบัติ เป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงมิรายของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 เหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นเรื่องของหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการเขียนจำนวนนับไม่เกิน

0: 100,000ในรูปกระจายค่ะซึ่งหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วแต่อาจจะเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 100,000 หรือไม่เกิน 10,000 ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยกิจกรรมแรกค่ะเป็นกิจกรรมฉันคือจำนวนใดฉันคือจำนวนใดนักเรียนเคยเล่นกิจกรรมนี้ไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยนะคะซึ่งกิจกรรมฉันคือจำนวนใดนี้นะคะคุณครูเคยนำหลักลูกคิดมาแสดงให้นักเรียนดูและให้นักเรียนตอบว่าฉันคือจำนวนใดใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนี้คุณครูจะบอกเกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วก็เกี่ยวกับหลักต่างๆของจำนวนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกติกาก็คือคุณครูจะมีคำใบ้ให้กับนักเรียนทั้งหมด4คำใบ้หลังจากที่คุณครูบอกคำใบ้นักเรียนครบ4คำใบ้แล้วให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเขียนจำนวนนั้นเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกเพื่อแสดงจำนวนที่คุณครูใบ้มาใครเขียนเสร็จก่อนให้ยกมือตอบแล้วคุณครูจะให้คะแนนเป็นรายบุคคลไปค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะและเรานะคะจะต้องซื่อสัตย์ด้วยก็คือห้ามเขียนก่อนเพื่อนนะต้องให้คุณครูบอกคำใบ้ที่4ก่อนเมื่อบอกคำใบ้ที่4จบลงแล้วจึงเขียนเข้าใจไหมคะเริ่มที่คำใบ้แรกนะคะจำนวนนี้นะคะฉันมี3อยู่ในหลักพันฉันมี3อยู่ในหลักพันจำนวนที่มี3อยู่ในหลักพันมีเยอะไหมคะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังคำใบ้ต่อไปค่ะคำใบ้ที่2ฉันมี6อยู่ในหลักร้อยจำนวนที่มี3และมี6อยู่ในหลักพันและหลักร้อยนี้เยอะไหมคะนักเรียน
1: เยอะ
0: เยอะฟังคำใบ้ต่อไปค่ะคำใบ้ที่3ฉันมี7อยู่ในหลัก10ใกล้ได้คำตอบหรือยังคะใกล้แล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะเตรียมพร้อมที่จะเขียนไว้หลังจากที่คุณครูบอกคำใบ้ที่4จบลงนักเรียนเขียนลงในสมุดของตัวเองเลยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกนะคะคำใบ้ที่1ฉันมี3อยู่ในหลักพันคำใบ้ที่2ฉันมี6อยู่ในหลักร้อยคำใบ้ที่3ฉันมี7อยู่ในหลัก10และคำใบ้สุดท้ายค่ะฉันมี5อยู่ในหลักหน่วยเริ่มค่ะได้แล้วค่ะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะตอบนะคะขอให้นักเรียนแนะนำตนเองก่อนสวัสดีครับผมชื่อจำนวนนี้คือ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟุติรักบุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ค่ะจำนวนนี้คือจำนวนใดคะ
2: 3,675ครับ
0: 3,675ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเชฟใช่ไหมคะลูกเชฟปรบมือให้กับเชฟค่ะเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบทันเชฟไหมคะใครที่ตอบถูกเหมือนเชฟแต่ว่าอาจจะเขียนช้ากว่าเชฟนะคะก็เขียนเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ 3,675 นะคะเดี๋ยวเรามาดูจำนวน 3,675 ทำไมถึงเป็น 3,675 ฉันมี3อยู่ในหลักพันแสดงว่าในตารางหลักเลขหลักพันนี้ต้องเป็นจำนวนใดคะต้องเป็นเลข3เนาะหลักพันนะคะเป็นเลข3ต่อไปหลักร้อยเลขโดดในหลักร้อยคือ6เพราะฉันมี6อยู่ในหลักร้อยและหลัก10เลขอะไรคะ
3: เลข
0: 7สุดท้ายหลักหน่วยเลขอะไรคะ
3: เลข
0: 5ซึ่งเลขโดดในแต่ละหลักนี้เมื่อเขาไม่อยู่ในหลักนี้แล้วเขาก็จะมีค่าตามหลักต่างๆนั่นเองนะคะ3อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน3,000 นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ6อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ
3: 600
0: 7อยู่ในหลัก10มีค่า
3: 70
0: และสุดท้าย5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า5หน่วยนั่นเองนะคะนี่คือค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะต่อไปเราจะไปเขียนในรูปกระจายซึ่งจากค่า ต่างๆนี้นะคะนำมารวมกันเราก็จะได้จำนวนนับก็คือ 3,675 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะเราก็จะต้องนำค่าของเลขโดดในหลักต่างๆมาบวกกันใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น 3,675 เท่ากับ 3,000 บวก600บวกด้วย70และบวกด้วย5นั่นเองยากไหมคะการเขียนในรูปกระจายไม่ยากเลยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ต่อในวันนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมีอีกหนึ่งจำนวนเพื่อให้โอกาสคนอื่นๆนะคะฉันคือจำนวนใดครั้งนี้คุณครูจะไม่บอกเป็นเลขโดดแล้วค่ะแต่คุณครูจะบอกเป็นค่าที่อยู่ในหลักต่างๆค่าของเลขโดดในหลักพันเป็น 2,000 นี่คือคำใบ้ที่1นะคะค่าของเลขโดดในหลักพันเป็น 2,000 เอ๊ะแสดงว่าในหลักพันเลขโดดต้องเป็นเลขอะไรนะคะบางคนรู้แล้วว่าเป็นเลขอะไรต่อไปคำใบ้ที่2ค่ะค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็น800อย่าเพิ่งเขียนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเขียนพร้อมกันนะค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็น800ต่อไปคำใบ้ที่3ค่าของเลขโดดในหลัก10เป็น40คำใบ้สุดท้ายแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะนักเรียนค่าของเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0ค่ะทำให้เสร็จแล้วเขียนก่อนค่ะเขียนก่อนใครเขียนเสร็จแล้วยกมือค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4โอเคนักเรียนจับไมค์เลยค่ะแล้วก็แนะนำตัวก่อนนะคะ
4: ชื่อเศรษฐกิจครับ
0: คำตอบของจำนวนนี้คือจำนวนใดคะ
4: 2,80040ครับ
0: 2,840 เซอร์กิตตอบถูกต้องไหมคะเฉลยก็คือ 2,840 ถูกต้องปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะโอเคและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคนอื่นๆนะคะถ้าหนูเขียนจำนวนนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 2,840 ลงในสมุดของนักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะถ้าถูกต้องหนูเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน 2,840 นะคะค่าของเลขโดดในหลักพันเป็น 2,000 แสดงว่าเลขโดดในหลักพันคือเลขโดดตัวใดคะคือเลข2ต่อไปค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็น800แสดงว่าเลขโดดในหลักร้อยคือเลขอะไรคะ
3: 8
0: เลข8ต่อไปคำใบ้ที่3ค่าของเลขโดดในหลัก10เป็น40แสดงว่าในหลัก10จะเป็นเลขอะไรคะ
3: 4
0: และสุดท้ายค่าของเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0เลขโดดในหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลข0นั่นเองถูกต้องเลยค่ะเซอร์กิตเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเขียนในรูปกระจายตอนนี้เราได้ค่าของเลขโดดในหลักต่างๆแล้วเมื่อเรานำมาเขียนในรูปกระจายก็คือจะต้องนำค่าต่างๆนี้มาทำอะไรกันมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนั่นเองนะคะ 2,000 บวกด้วย800บวกด้วย40และบวกด้วย0จากการที่คุณครูนะคะได้ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะคะที่นักเรียนได้ทำมาส่งคุณครูนักเรียนมีข้อสงสัยว่าบางข้อจะให้เขียนในรูปกระจาย2บรรทัดบางข้อให้เขียน1บรรทัดใช่ไหมคะเนื่องจากว่าบางข้อนะคะมีค่าของเลขโดดในบางหลักเป็นเลข0เมื่อไรก็ตามที่ค่าของเลขโดดในหลักใดนะคะเป็น0เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ดังนั้นในการเขียนในรูปกระจายเราก็จะได้เป็น2แบบก็คือเขียนแบบบวก0ไปด้วยและเขียนแบบไม่บวก0ก็ได้เพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดนะคะบางข้อก็จะให้นักเรียนเขียนในรูปกระจาย2บรรทัดบรรทัดแรกนักเรียนอาจจะเขียนแบบบวก0มาและบรรทัดที่2เราก็จะเขียนว่าหรือแล้วก็เขียนแบบบรรทัดแรกเลยแต่ว่าไม่ได้บวก0มา นะคะซึ่งการเขียนในรูปกระจายถ้ามีหลักใดที่มีค่าเป็น0

0เราสามารถเขียน0หรือไม่เขียน0ก็ได้นะคะต่อไปนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะสามารถบอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักได้และข้อ2ก็คือนักเรียนจะสามารถเขียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจายได้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่คุณครูได้เตรียมมาให้นะคะเป็นใบกิจกรรม 1.2

ลูกคิดในหลักร้อย4ลูกก็เป็น400และ23นั่นเองถูกต้องค่ะ 5,423 นี่คือการแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดถ้าเราเขียนแสดงจำนวนโดยใช้ตารางหลักเลขนักเรียนคะถ้าเราเขียนแสดงจำนวนโดยใช้ตารางหลักเลขเราจะเขียนได้อย่างไรเลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลขใดคะนักเรียนเลข5เลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือ4เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือ2เลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคือ3นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเรานำจำนวนหรือว่าเลขโดดในหลักต่างๆนี้มาใส่ครบแล้วเราก็มาดูกันว่าเลขโดดในหลักต่างๆนั้นมีค่าเท่าไหร่5ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ 5,000 4ในหลักร้อยมีค่า400 2ในหลัก10มีค่า20นะคะ3ในหลักหน่วยมีค่าเป็น3แล้วเราจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะก็จะได้เป็น 5,000 บวก400บวกด้วย20และบวกด้วย3นั่นเองเวลาเขียนในรูปกระจายเราก็จะเขียนได้เป็น 5,423 เท่ากับ 5,000 บวกด้วย400บวกด้วย20และบวกด้วย3นั่นเองนักเรียนพอทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีใบกิจกรรมให้กับนักเรียนคุณครูปลายทางถ้ายังไม่ได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนรบกวนแจกให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนในห้องของเรานะคะคุณครูได้แจกใบกิจกรรมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในข้อที่1จะเป็นข้อตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกลงในข้อที่1เลยส่วนข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนทำด้วยตนเองคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจในส่วนไหนให้ยกมือสอบถามคุณครูได้ตลอดเลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนผู้อื่นนักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะขอให้คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยนะคะเมื่อนักเรียนสอบถามและระหว่างที่นักเรียนทำใบกิจกรรมขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยค่ะนักเรียนทุกคนลงมือทำใบกิจกรรมได้ค่ะทำใบกิจกรรม 1.2 ได้เลยลูกแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะหน้าแรกเสร็จแล้ว

ขาอยู่หลัก10เขาก็จะมีค่า20เพราะฉะนั้นเขียนตรงนี้ในตารางหลักเลขเขียนแค่เลขโดดก็พอ

หนูม้วนรอบเดียวได้ไหมลูกม้วนหัวม้วนแค่รอบเดียวมีค่าเขียนเป็นตัวเลข 5,000 อยู่ในหลักอ๋ออันนี้คือหลักไงลูกหลัก2อยู่ในหลักอะไรคะ

0: ข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนเหลือแค่ข้อที่3ข้อเดียว
1: อันนี้ต้องใช้
0: คิดใช่แบบนี้ก็ได้ค่ะ
1: ใช้คิดหมุนใช
0: ่ไหมใช่แล้วลวดอยู่ไหนย้ายหายนะคะทำข้อ3ด้วยนะหนูเขียนเป็นตัวเลขค่ะไม่เขียนแบบนี้นะเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นศูนย์นะคะ 5,000 มีศูนย์กี่ตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็นศูนย์หลักร้อยเลข4เขียนยังไงนะเขียนดูเลข4สิ

ักเรียนทำข้อ3ด้วยนะคะ3อะไรคะ3อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ3ลองดูก่อนว่า 3,000 เป็นจำนวนกี่หลักถ้ามากกว่า3หลักเราจะใส่จุลภาคดูลองเขียน 3,000 ดูสิคะลองเขียนดูก่อนจุลภาคค่อยเขียนทีหลังทำข้อ3ด้วยค่ะ

0: ักเรียนคะอีก3นาทีทำเสร็จไหมคะในข้อที่3ได้ค่ะงั้นอีก3นาทีนะคะเร่งมือเลยค่ะจะเป็นกิจกรรมต่อไปหนูทำข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ด้วยนะคะเหลืออีก3นาทีนะถ่ายเขียนในรูปกระจายก็จับบวกเอามาบวกกันใช่ไหมคะเลข0เราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เราก็จะเขียนแทนถ่ายหรือหนูจะเขียนบวกได้ไหมถ้าเขียนบวกได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่บวกก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคในข้อที่3หนูเขียนแค่ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนเขียนในรูปกระจายเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมกันก็ได้ค่ะหัวหน้ากลุ่มช่วยดูเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะว่าได้ทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่า
1: เดี๋ยวค่อย
0: นักเรียนเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นหรือเปล่าตรวจสอบสมาชิกภายในกลุ่มด้วยนะคะยังลูกอันนี้เป็นกิจกรรมต่อไปหนูเอาจำนวนมาจากไหนคะก่อนนะคะคะใช่ก็ได้เหมือนกันอยู่ในหลักอะไร1อยู่ในหลักอะไรคะลูกหลักแสนเราก็ต้องเขียนเป็นแสนเจ็ดอะไรลูกเดี๋ยวเราค่อยทำตอนกิจกรรมหน้านะและตอนนี้นะคะมีนักเรียนส่วนใหญ่ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงข้อที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: นะคะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ก็คือดินสอเพื่อที่นักเรียนจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองข้อนี้ใครถูกหมดคุณครูให้5คะแนนพร้อมไหมคะถ้าตรวจไม่ทัน5คะแนนไม่ให้นะคะถ้าตรวจทันตรวจถูกต้องคุณครูก็จะให้5คะแนนเริ่มจากหลักหมื่นเลขโดดได้อยู่ในหลักหมื่นคะ
2: 2
0: เลข2ถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้หลังตารางหลักเลข2เลยค่ะต่อไปนะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือ3นะคะต่อไปเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือ0เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือ5และสุดท้ายเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคือ
2: 8
0: นักเรียนตรวจเลยค่ะตรวจแล้วนะคะต่อไปค่ะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะค่าของเลขโดดในหลักหมื่น2อยู่ในหลักหมื่นนักเรียนคะตรงช่องว่างหลังคำว่าหลักนักเรียนตอบว่าหลักหมื่นไหมคะถ้าใครเขียนว่าหมื่นเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ
3: เขียนแล้วค
0: ่ะเขียนแล้วนะคะ2ในหลักหมื่นมีค่า20,000 20,000จะมีเลข2อยู่ในหลักหมื่นแล้วก็เลข0 4ตัวนะคะจุลภาคอยู่ระหว่างหลักร้อยกับหลักพันเพราะฉะนั้นใครเขียนจุลภาคผิดหักครึ่งคะแนนใครเขียนจุลภาคผิดถ้าหนูได้เต็ม5คะแนนหักไปครึ่งคะแนนนะคะต่อไป3 3อยู่ในหลักอะไรคะ

0: 3อยู่ในหลักพันใบกิจกรรมของนักเรียนหลังคำว่าหลักหนูเขียนคำว่าพันหรือเปล่าคะใครเขียนคำว่าพันตรวจถูกไปเลย3ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ3,000มีค่า 3,000 นักเรียนดูเลข 3,000 นะคะเขียนถูกต้องหรือไม่ถ้าเขียนถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะถ้าลืมใส่จุลภาคหักครึ่งคะแนนถ้าหักมา2ครึ่งคะแนนแล้วแสดงว่าโดนหักไปเท่าไหร่แล้วคะ1คะแนนแล้วนะคะถ้าโดนหักครึ่งไป2ครั้งต่อไป0ในหลัก100มีค่าเท่าไหร่0ในหลัก100มีค่า0ตรวจถูกเลยค่ะตรวจที่คำว่า100และคำว่า0ในคำว่า100และเลข0นะคะต่อไปสุดท้ายหรือยังยังไม่สุดท้ายนะคะ5อยู่ในหลัก10นักเรียนคะหลังคำว่าหลักนักเรียนเขียนคำว่า10หรือเปล่าใครเขียนคำว่า10ตรวจเลยค่ะถูกต้องมีค่า50นักเรียน50มีจุลภาคไหมคะไม่มีนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วจริงๆ8อยู่ในหลักหน่วยเขียนคำว่าหน่วยให้ถูกนะคะมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 8
0: มีค่า8ไหนใครถูกหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารอตรวจการเขียนในรูปกระจายนะคะนักเรียนมือลงค่ะเวลาเราเขียนในรูปกระจายเราจะสามารถเขียนได้อย่างไรคะ 23,000 58เท่ากับ20,000 บวกด้วย 3,000 บวกด้วยบางคนอาจจะไม่บวก0นะคะแต่ถ้าบวก0ก็ถูกนะคะบวกด้วย0บวกด้วย8ในบรรทัดแรกใครเขียนในรูปกระจายได้แบบนี้คะยกมือขึ้นเขียนเครื่องหมายถูกเลยค่ะถูกต้องแล้วใครไม่ได้เขียนบวก0ตั้งแต่บรรทัดแรกคะไม่มีนะคะบรรทัดที่2เราก็สามารถเขียนได้อีก1แบบก็คือเขียนแบบไม่บวก0นั่นเองนะคะถ้าในบรรทัดแรกใครไม่บวก0มาถูกหรือผิดไม่บวก0มาได้ไหมคะก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่า0บวกจำนวนใดก็จะได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะเช่นถ้า0บวกด้วย1ก็ได้เท่ากับ1ถ้า0บวกด้วย5ก็ได้เท่ากับ5ดังนั้นนะคะถ้ามีเลขโดดในหลักใดที่มีค่าเท่ากับ0เราจะเขียนหรือไม่เขียนบวก0ในรูปกระจายก็ได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนบางคนนะคะทำข้อที่3 7เรียบร้อยแล้วแต่ติดตรงรูปกระจายที่สอบถามคุณครูมากใช่ไหมคะจำนวนในข้อที่3คือจำนวนใดคะนักเรียน1อะไรคะ
1: 1แสน
0: 1แสนเลขโดดที่อยู่ในหลักแสนคือเลขอะไรเลข1เลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นคือเลข0เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข
1: 0
0: เลขโดดที่อยู่ในหลัก100คือเลข
1: 0
0: เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข
1: 0
0: แล้วหลักหน่วยล่ะ0เหมือนกันนะคะ 10,000 เป็นจำนวนกี่หลัก1แสนเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน
2: 6หล
0: ัก เป็นจำนวน6หลัก1เป็นจำนวน6หลักโดยที่มีเลข1อยู่ในหลักแสนแล้วหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลข0เพราะฉะนั้น1อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ1ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ1แสนนะคะในหลักอื่นๆตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะมีค่าเป็น0หมดเลยนั่นเองนะคะแล้วเวลาเราเขียนในรูปกระจายล่ะคะนักเรียนเราจะเขียนได้อย่างไรถ้าหลักใดมีค่าเป็น0เราก็จะไม่เขียนในการเขียนในรูปกระจายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนในรูปกระจายของ 100,000 ก็เท่ากับ 100,000 นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องหลัก

0: และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักรวมถึงการเขียนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมอะไรคะวงล้อพาเพลินอุปกรณ์ของเราก็คือจะต้องมีอันดับแรกเลยคืออะไรคะอันดับแรกเลยก็จะต้องมีวงล้อค่ะนักเรียนเตรียมวงล้อไว้ได้ยังคะคุณครูปลายทางได้เตรียมวงล้อไว้ให้กับนักเรียนหรือยังคะเป็นวงล้อ0ถึง9นะคะถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมไว้สามารถดูได้ในใบกิจกรรม 1.2 นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้ในใบกิจกรรม 1.2 แล้วค่ะซึ่งใบกิจกรรม 1.2 นะคะก็มีหน้าตาแบบไหนคะนักเรียนแบบนี้ใบกิจกรรม 1.2 นะคะก็จะมีวงล้อพาเพลินมาให้กับนักเรียนด้วยนะคะไหนนักเรียนชี้ที่วงล้อพาเพลินของตัวเองดูสิคะชี้ที่กิจกรรมวงล้อพาเพลินเลยอุปกรณ์ต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือลวดเสียบกระดาษคุณครูแจกไว้ให้แต่ละกลุ่มแล้วค่ะคุณครูปลายทางเตรียมไว้หรือยังคะแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะคุณครูให้ไว้แค่กลุ่มละ1อันเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีนักเรียนทุกคนต้องมีนะคะก็คือกลุ่มที่4คะอุปกรณ์ที่นักเรียนทุกคนต้องมีคืออะไรคะลวดเสียบกระดาษ1วงล้อพาเพลิน2และต้องมีดินสอแต่คุณครูเตรียมปากกาไว้คุณครูมีปากกาคุณครูใช้ปากกาก็ได้นะคะส่วนนักเรียนไม่มีปากกาใช้อะไรคะใช้ดินสอวิธีการเล่นก็คือให้นักเรียนนะคะแต่ละคนผลัดกันดีดลวดเสียบกระดาษโดยใช้ดินสอเป็นหลักยึดที่จุดศูนย์กลางของวงกลมถ้าลวดเสียบกระดาษชี้ที่ตัวเลขใดก็ให้นำตัวเลขนั้นนะคะไปใส่ในตารางหลักเลขในใบกิจกรรมข้อที่2โดยเลือกใส่ในหลักใดก็ได้นักเรียนจะเลือกใส่ในหลักใดก็ได้นะคะตอนนี้คุณครูบอกให้ลงมือทำหรือยังยังเพราะฉะนั้นฟังให้จบก่อนนะคะคุณครูจะให้ทำจนครบ5ครั้งทำจนครบ5ครั้งเนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะต้องผลัดกันนะคะ1คนจะได้1ตัวเลขเท่านั้นเพื่อที่จะสร้างจำนวน5หลักแต่นักเรียนคะเราดีดไปด้วยแล้วเราเขียนไปด้วยได้ไหมคะบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้ดังนั้นแต่ละกลุ่มใครคือผู้จดบันทึกแต่ละกลุ่มคะใครเป็นผู้จดบันทึกยกมือขึ้นหน่อยผู้จดบันทึกค่ะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ยกมือแล้วกลุ่มที่5เหลือกลุ่มที่4ค่ะผู้จดบันทึกได้แล้วนะคะขอให้ผู้จดบันทึกนะคะเป็นผู้จดบันทึกจำนวนที่เพื่อนดีดได้เข้าใจไหมคะแล้วเราจะดีดจำนวนอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้ดูนะคะให้นักเรียนนำลวดเสียบกระดาษใส่เข้าไปในดินสอของเราจากนั้นนำดินสอของเรานะคะไปตั้งไว้ที่จุดศูนย์กลางเพื่อเป็นจุดยึดแบบนี้ค่ะของคุณครูนะคะคุณครูตั้งไว้แบบนี้ทำให้ลวดเสียบกระดาษของคุณครูตกลงมาข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นของนักเรียนเมื่อนักเรียนวางไว้ที่บนโต๊ะเรียนจะไม่ล่วงลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะดีดได้เมื่อนักเรียนดีดไปแล้วลวดเสียบกระดาษชี้ไปที่เลขใดให้นำเลขนั้นไปบอกผู้จดบันทึกแล้วให้ผู้จดบันทึกไปบันทึกในตารางหลักเลขหลักใดก็ได้เข้าใจไหมคะกลุ่มที่1เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: กลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือขึ้นนักเรียนปลายทางเข้าใจกติกาแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรม 1.2 ในข้อที่2หมุนครั้งที่1ค่ะถ้าหากนักเรียนนะ

0: มีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นสอบถามคุณครูได้ทุกเมื่อเลยนะคะโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพและนักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่รบกวนผู้อื่นและต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันทำด้วยนะคะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างนักเรียนทำใบกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมได้ค่ะนักเรียนทั้งหมดลงมือทำได้ค่ะใครเป็นคู่จดบันทึกคะลูกหนูจดบันทึกใส่ตรงนี้เลยนะดีดได้ครั้งที่1ได้เลขอะไรคะเลข4เราจะใส่เลข4ในหลักไหนก็ได
1: ้ครั้งที่1ได้1
0: ได้1อ่ะลองเลือกใส่ในหลักไหน
2: คร
0: ั้
2: งที่1
0: จดด้วยจดด้วยก็ได้ต่อไปเปลี่ยนคนค่ะเปลี่ยนคนอ่ะเราก่อนก็ได้ลูกหนูพร้อมก่อนไม่พร้อมเราก่อนก็ได้ค่ะให้เพื่อนก่อนกลุ่มนี้ได้ครบหรือยังคะยังคนแรกดีดหรือยังคะ
3: ด
0: ีแล้วได้เลขอะไรคะ
4: อยู่ที่เมทัล
0: ถ้าได้แหละอ๋ออยู่ที่เมทัลใช่ไหมเอ๊ะทำไมหนูเอาศูนย์ไว้ข้างหน้าสุดล่ะ
4: ถ้าศูนย์ไว้
0: ข้างหน้าสุดจะเป็นจำนวน5หลักไหมคะไม่จะมาสุดแค่หลักพันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราใส่ที่หลักใดก็ได้ลูกไม่ต้องเรียงก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใส่ได้เลขอะไรคะน่าได้เลข2นี่เลยลูกเราเขียนไว้จดบันทึกไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ
5: จดตรงน
0: ี้อ๋อหนูจดบันทึกไว้ตรงนี้ได้เลยลูกครั้งที่1ได้เลขอะไรเขียนลงไปเขียนลงไปที่หลักไหนก็ได้นะครั้งที่2ได้เลขเขียนมาให้แล้วลูกใช่ถูกต้องค่ะเขียนจำนวนที่ได้ด้วยนะจำนวนที่ได้คือจำนวนอะไรเขียนจุลภาคให้ถูกต้องด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคนอื่นจดบันทึกตามเพื่อนได้เลยค่ะเป็นข้อนี้ค่ะถ้านักเรียนได้เลขโดดครบทั้ง5หลักแล้วนักเรียนเขียนจำนวนด้วยนะคะหนูจดบันทึกที่หน้านี้ลูกใครเป็นผู้จดบันทึกคะอ๋อหนูได้ให้ได้ครบทุกหลักก่อนแล้วก็เขียนจำนวนที่ได้ด้วยนะหนูจดบันทึกต่อไปได้เลย
6: ได้เลยตำรวจ
0: ได้ค่ะแล้วก็เขียนจำนวนที่ได้ด้วยนะคะเขียนใส่ข้อมูลให้ครบเลยค่ะ

ไม่พอ

0: อนนี้นะคะนักเรียนจะหมดเวลาแล้วแต่ละกลุ่มทำเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จ
0: แล้วค่ะถ้ากลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่สองเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะกลุ่มที่สี่หมุนแค่หนึ่งรอบรอบที่หนึ่งเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วกลุ่มที่ห้าเสร็จหรือยังคะผู้จดบันทึกคือใครเอ่ยเขียนจดบันทึกเสร็จหรือยังคะเขียนจดบันทึกเสร็จแล้วเหลือแต่ภายในสมาชิกภายในกลุ่มใช่ไหมคะงั้นคุณครูขอตัวแทนนำเสนอหนึ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอจำนวนให้เพื่อนๆได้ไหมคะนะคะอ่ะขอเชิญกลุ่มที่สามค่ะใช่ค่ะอันนี้แล้วก็ชูไว้แบบนี้นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่ากลุ่มที่3ได้จำนวนใดกลุ่มไหนที่ตอบได้ตอบถูกและตอบอย่างรวดเร็วคุณครูจะเพิ่มคะแนนให้กลุ่มละ5คะแนนอย่าเพิ่งดูตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนำเสนอก่อนนะฟังเพื่อนพูดนะคะถ้าฟังเพื่อนพูดเราจะรู้ว่าเพื่อนได้จำนวนใดพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหนูแนะนำตัวก่อนว่ามาจากชื่ออะไรมาจากกลุ่มไหนแล้วนำเสนอจำนวนที่ได้นะคะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: ค่ะเล่นโดดตัวแรกที่ได้คือ
2: 8ครับอยู่ในหลักหมื่น
0: ต่อไป
2: 3อยู่ในหลักพัน
0: ต่อไป
2: 0อยู่ในหลักร้อย
0: และ
2: 5อยู่ในหลัก10
0: และ
2: 3อยู่ในหลักหน่วยครับ
0: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเพื่อนกลุ่มที่3ได้จำนวนใดเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งนะคะลองฟังอีกครั้งนะคะเริ่มใหม่ค่ะลูกตัวแรกคือ
2: 8ครับอยู่ในหลักหน่วยเอ้ยอยู่หลักหมื่น
0: 8อยู่ในหลักหมื่น
2: 3อยู่ในหลักพัน
0: 3อยู่ในหลักพัน
2: 0อยู่ในหลักร้อย
0: 0อยู่ในหลักร้อย
2: 5อยู่ในหลัก10
0: 5อยู่ในหลัก10และ
2: 3อยู่ในหลักหน่วย
0: เพื่อนได้จำนวนใดคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2หนูจับไมค์ตอบเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรแสมแม
0: กลุ่มที
3: ่กลุ่มที่2ครับ
0: ค่ะจำนวนที่ได้คือ
3: 83,053
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะทั้งกลุ่มที่3และกลุ่มที่2เลยนะคะคุณครูขอให้กลุ่มที่3 5คะแนนและกลุ่มที่2อีก5คะแนนค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะจะมีกิจกรรมอื่นๆนักเรียนก็เก็บคะแนนตามแต่ละกิจกรรมนะคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับนักเรียนหาอะไรคะเมื่อกี้หลักใช่ไหมลูกหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักใช่ไหมคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ 100,000 นี่มีกี่หลักคะนักเรียน 100,000 นี้มี6หลักนะคะจำนวนนับที่มี6หลักจากขวาไปซ้ายหลักใดมาก่อนคะถ้าเริ่มจากขวาจำนวนนับที่มี6หลักนี้หลักที่อยู่ทางขวาสุดคือหลักหน่วยแล้วก็หลัก10ถัดมาทางซ้ายคือหลัก100แล้วก็หลักพันหลักหมื่นและสุดท้ายหลักแสนนั่นเองนะคะแล้ว 100,000 ก็เป็นจำนวน6หลักเหมือนกันใช่ไหมคะที่มีเลข1อยู่ในหลักแสนมีค่า 100,000 นอกนั้นหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0หมดเลยมีค่าเป็น0หมดเลยแล้วการเขียนในรูปกระจายล่ะคะนักเรียนเขียนได้อย่างไรการเขียนในรูปกระจายคือการเขียนให้อยู่ในรูปของการอะไรคะการเขียนให้อยู่ในรูปกระจายคือการเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกการบวกของอะไรการบวกของ ค่าของเลขโดดในหลักต่างๆเราหาค่ามาได้แล้วเรานำค่ามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็จะเป็นการเขียนในรูปกระจายนั่นเองในชั่วโมงนี้นะคะมีใบกิจกรรม 1.4 นะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกจำนวนข้อให้กับนักเรียนทำได้เลยนะคะใบกิจกรรม 1.4 มีข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่ค่ะต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็จะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันเรื่องการเปรียบเทียบนักเรียนเคยเรียนรู้มาหรือยังคะบางคนเคยเรียนรู้มาแล้วนะคะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันในชั้นป.3 เราเรียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเราก็จะเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมไว้ให้กับนักเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะคือบัตรภาพสินค้าและจำนวนสินค้าหลักลูกคิดหรือบัตรภาพหลักลูกคิดแล้วก็ตารางหลักเลขค่ะเพื่อเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 1.5 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทั้งฟ้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหิน กองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
3: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
2: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ่ะฮะเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะมาพบกับคุณครูไอซ์นะคะหรือคุณครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยนักเรียนได้เรียนอะไรกันไปบ้างนะคะนักเรียนคะจากรูปนี้เป็นวัตถุชิ้นเดิมนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะวัตถุชิ้นเดิมที่นักเรียนได้สังเกตกันไปรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็ดห่านมีรูปอะไรคะนกหงบางคนก็บอกเป็ดห่านนกแล้วก็หงใช่ไหมคะแล้ววัตถุชิ้นใหม่ที่นักเรียนได้ใช้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมนี้ไปนะคะแต่ละกลุ่มก็ได้วัตถุชิ้นใหม่นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็มีหลากหลายเลยอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปนี้กลุ่มไหนคะกลุ่มนี้รูปอะไร

0: คะจรวดรูปนี้กลุ่มนี้รูปอะไรคะ
1: แมว
0: เป็นรูปแมวใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นรูปอะไรรูปอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: กลุ่มนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ต
0: ้นไม้ส่วนรูปเรารูปนี้ล่ะคะเป็นรูปอะไรกลุ่มนี
1: ้
0: เพื่อนบอกเป็นกระต่ายอันนี้แต่ละกลุ่มก็ได้วัตถุชิ้นใหม่ที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะแล้วใช้ชิ้นส่วนใช้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมมาทั้งหมดกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะ
1: 7
0: ชิ้นโอเคค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามถามนักเรียนว่าวัตถุชิ้นใหม่ของแต่ละกลุ่มมีรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกับวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรจำวัตถุชิ้นเดิมได้ไหมสไลด์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะวัตถุชิ้นใหม่ของนักเรียนจำได้ไหมคะมีรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกับวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรคะช่วยตอบเลยลูกแตกต่างหรือเหมือนกันแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรวัตถุชิ้นนักเรียนเป็นอะไรเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็นห่านหรือเป็ดแล้ววัตถุชิ้นใหม่ของนักเรียนเป็นยังไงคะเป็นจรวดเป็นต้นไม้เป็นกระต่ายเป็นอะไรอีกเป็นแมวเป็นบ้านค่ะก็คืออย่างเช่นตัวอย่างคำตอบนะคะคุณครูก็นักเรียนอาจจะบอกว่าแตกต่างกันคือวัตถุชิ้นเดิมเป็นห่านแต่วัตถุชิ้นใหม่เป็นจรวดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกันคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะก่อนที่จะเข้ากิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนช่วยกันคิดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะคำถามมีอยู่ว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยจากโอเคใจเย็นนะลูกเดี๋ยวครูทวนคำถามให้ฟังก่อนนะทีนี้นะคะจากวัตการทำวัตถุชิ้นใหม่นะคะจากวัตถุชิ้นเดิมนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรก็คือว่าจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนก็ได้สังเกตวัตถุชิ้นเดิมนะคะบางกลุ่มอาจจะต่อเป็นวัตถุชิ้นเดิมก่อนแล้วก็มีวิธีการทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่นักเรียนได้มาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวิธีการของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรลองตอบออกมาก่อนค่ะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใช้ไหมลูกเพื่อนจะได้ยินด้วย
2: ถุชิ้นเก่าเอาออกมาแล้วก็ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม
0: ่เพื่อนบอกว่าจากวัตถุชิ้นเก่าก็คือวัตถุชิ้นเดิมนะคะเอาออกมาใช่ไหมต้นกล้าบอกว่าเอาออกมาแล้วก็ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมามีเพื่อนคนอื่นมีความคิดเห็นหรือมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนที่ได้ตอบมาไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นไหมคะโอเคมีนักเรียนต้นทางมีไหมคะโอเคถ้าไม่มีนะคะไปกันต่อเลยค่ะมาดูนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้นักเรียนยังคงอยู่ที่กิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมได้ค่ะและอีกหนึ่งข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องทำได้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นจุดประสงค์สองข้อที่นักเรียนจะต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน1อย่างก็คือตัวต่อรูปเลขาคณิตค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้ใช้ไปในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับวิธีทำในกิจกรรมวันนี้นะคะมีด้วยกัน3ข้อนะคะให้นัก

ข้อที่นักเรียนจะเริ่มทำในข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะจะมีด้วยกัน3ข้อในวันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำทั้ง3ข้อนี้กันพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆอ่ะถ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่3ว่าข้อที่3เนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างอ่านพร้อมกันนะคะช่วยกันอ่านนะข้อที่3และแตกต่างกันของชิ้นเดิมในข้อที่1ชิ้นใหม่และขั้นตอนการนำชิ้นส่วนทั้งหมดจากวัตถุชิ้นเดิมวัตถุชิ้นใหม่โอเคทีนี้นักเรียนก็อ่านวิธีทำข้อที่3แต่ว่ายังเสียงเบาๆอยู่เลยนักเรียนช่วยกันอ่านด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อที่ข้อที่4ช่วยกันอ่านนะคะข้อที่4พอทำข้อที่3เสร็จแล้วข้อที่4นักเรียนจะต้องทำอะไรโอเคข้อที่3เสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมาทำข้อที่4ต่อนะคะพอร่วมกันพูดคุยและลงข้อสรุปในข้อที่4แล้วข้อที่5นักเรียนจะต้องทำอะไรช่วยกันอ่านหน่อยค่ะข้อที่5นักเรียนจะต้องทำอะไรเอ่ย

0: วัตถุชิ้นใหม
1: ่ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นหนึ่งโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนและคุณธรรม
0: ในข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนร่วมกันพูดคุยและลงข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องเตรียมนำเสนอนะคะให้เพื่อนได้ฟังนะคะว่าวิธีการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมที่นักเรียนได้ทำกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรและที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักฐานหรือนำหลักฐานหรือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยทำให้เพื่อนเห็นว่าเราสามารถทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมนั้นออกมาได้แบบนั้นจริงๆเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีทำทั้งหมดนะคะทั้ง3ข้อข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมในวันนี้เมื่อกี้นักเรียนได้อ่านวิธีทำกันไปเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะตรวจสอบความเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนได้อ่านไปเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างทั้ง3ข้อนี้มาช่วยกันตอบนะคะถ้าใครอาจจะยังจำไม่ได้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้นะคะว่าในหนังสือเนี่ยเขามีวิธีทำบอกอยู่นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะอันดับแรกเราต้องทำข้ออะไรก่อนนะในชั่วโมงนี้เราทำข้ออะไรคะเราทำข้ออะไรถ้าตอบไม่ได้สามารถเปิดหนังสือดูได้นะคะตอบไม่ได้เปิดหนังสือดูได้ลองทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้ที่อ่านไปข้อที่3ใช่ไหมวันนี้เราจะทำข้อที่3เป็นอย่างแรกอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรคะร่วมกันพูดคุยขอตัวแทนตอบหน่อยขอตัวแทนตอบหน่อยใครจะเป็นคนตอบตอบไหมตอบไหมคะ

0: วัตถุชิ้นใหม
1: ่ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบให้แล้วเรียบร้อยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์นะคะลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของวัตถุชิ้นเดิมและวัตถุชิ้นใหม่สิ่งที่เหมือนกันวัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนก็ร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่ามีสิ่งใดที่เหมือนกันและมีสิ่งใดที่แตกต่างกันนักเรียนก็ร่วมกันวิเคราะห์นะคะจากนั้นนะคะนอกจากวิเคราะห์ลักษณะสิ่งที่เหมือนกันแล้วและสิ่งที่แตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไรอีกนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์เมื่อกี้เพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าจะต้องวิเคราะห์ขั้นตอนการนำชิ้นส่วนทั้งหมดจากวัตถุชิ้นเดิมมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่นอกจากวิเคราะห์ลักษณะแล้วลักษณะที่เหมือนกันลักษณะที่แตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยว่าขั้นตอนการนำชิ้นส่วนทั้งหมดของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีขั้นตอนการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยนักเรียนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแต่ละกลุ่มอาจจะวิเคราะห์ไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ลักษณะเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรคะใบให้ว่าคำตอบอยู่ในข้อที่4ลูกเพราะว่าข้อที่3เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราทำข้อที่3เสร็จแล้วสิ่งที่จะทำอะไรต่อจะอยู่ในข้อที่4ลองดูซิว่าข้อที่4นักเรียนจะต้องทำอะไรใครจะตอบขอตัวแทนตอบหน่อยขอเปลี่ยนให้เพื่อนได้ตอบบ้างใครจะตอบยกมือใครจะตอบข้อ4ใช่ค่ะโอเคต้นกล้าใช้ไมค์ตอบค่ะ
0: ร่วมกันพูดคุยและลงข้อสรุปเกี่ยวกับทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิม
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนะคะในข้อที่4นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมนะคะนักเรียนจะต้องสรุปออกมาว่าสิ่งที่นักเรียนวิธีการทำวัตถุชิ้นใหม่นะคะจากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนร่วมกันสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเมื่อสรุปแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะจำได้ไหมเอ่ยขอข้อที่4ทำข้อที่4เสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือข้อที่ข้อที่5ลองดูซิข้อที่5เขาให้ทำอะไรทำอะไรคะขอตัวแทนตอบหน่อยโอ้ไม่ทันเพื่อนยกก่อนตอบมาลูก
2: เตรียมการนำเสนอให้น่าสนใจและทำให้ผู้ฟังยอมรับในสิ่งที่พูดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนและพูดนำเสนอ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนตอบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปเลยนักเรียนจะต้องเตรียมการนำเสนอการทำวัตถุชิ้นใหม่ให้น่าสนใจนะคะและทำให้ผู้อื่นยอมรับเมื่อนักเรียนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้ทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมดังนี้นะคะนักเรียนจะต้องให้นำเสนอให้เพื่อนได้ฟังนะคะแล้วเพื่อนก็ทำให้เพื่อนยอมรับให้ได้โดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนั่นเองอาจจะใช้อุปกรณ์ที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะนักเรียนก็ลองออกแบบดูนะคะหรือเตรียมการนำเสนอดูว่าจะทำยังไงให้เพื่อนยอมรับว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมเรามีวิธีการทำแบบนี้นักเรียนพอ

ใจไหมคะถ้าพอเข้าใจเดี๋ยวไปกันต่อเลยเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูและบทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะคุณครูก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ตัวต่อรูปเลขาคณิตและรูปของวัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่ของแต่ละกลุ่มให้กับนักเรียนได้ค่ะแล้วก็แจกใบงานเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมนะคะและสังเกตช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องทำนะคะหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องสังเกตและวิเคราะห์วัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่ค่ะจากนั้นนักเรียนจะต้องพูดคุยและลงข้อสรุปการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมและอย่างสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอขั้นตอนการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมค่ะและนี่นะคะก็เป็นบทบาทคุณครูและก็นักเรียนที่จะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปที่หน้าที่7ก่อนเปิดไปที่หน้าที่7ค่ะลองดูหน้าที่7ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่7ได้เลยค่ะเจอหรือยังคะนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะหน้าที่7เปิดหรือยังคะนักเรียนปลายทางอะคะเปิดหน้าที่7หรือยังคะเอาละค่ะนักเรียนคะถ้าเปิดไปหน้าที่7แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าที่7เนี่ยนักเรียนทำอะไรใช่แล้วค่ะนักเรียนหน้าที่7นะคะจะเป็นแบบประเมินตนเองซึ่งนักเรียนจะต้องทำหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองว่าในกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปจากชั่วโมงที่แล้วและชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตารางนะคะว่านักเรียนจะต้องประเมินอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งค่ะนักเรียนต้นทางปรบมือ2ครั้งค่ะปรบมือ3ครั้งค่ะฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเราประเมินไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้ฟังทีนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะคะตารางมีด้วยกัน3ช่องเห็นไหมคะช่องแรกนี่นะคะเป็นสิ่งที่ฉันทำได้ฉันในที่นี้ก็คือตัวนักเรียนเองเข้าใจไหมคะสิ่งที่ฉันทำได้นะคะก็จะมีระบุให้มาเป็น4ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นักเรียนจะต้องดูนะคะว่าแต่ละข้อนักเรียนทำได้อยู่ในระดับไหนนะคะถ้านักเรียนทำได้ดีนะคะนักเรียนทำได้ดีนักเรียนก็สามารถนำสีหรือนำดินสอนะคะมาระบายทั้ง3ดาวนักเรียนจะได้ถ้าเรียนทำได้ดีนักเรียนก็ระบายไปเลยนะคะ3ดาวแต่ถ้านักเรียนทำได้บ้างนักเรียนก็ระบาย2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนทำได้ไม่ดีนักเรียนก็ระบาย1ดาวพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะทำได้ดีระบายกี่ดาว3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาว2ดาวทำได้ไม่ดียังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาวคะ1ดาวโอเคค่ะอย่างเช่นนะคะข้อนี้นะคะข้อที่1นักเรียนจะต้องบอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะของวัตถุก่อนและหลังการแยกชิ้นส่วนท่านนักเรียนทำได้ในระดับไหนก็ระบายสีลงไปในช่องนี้ได้เลยทำให้ครบทั้งกี่ข้อหน้านี้มีกี่ข้อ4ข้อระบายให้ครบนะคะทั้ง4ข้อเลยส่วนในช่องสุดท้ายช่องนี้สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นเมื่อนักเรียนนะคะบอกระดับตัวเองระดับสิ่งที่นักเรียนทำได้แล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนอยากจะทำข้อไหนนะคะที่นักเรียนคิดว่ายังทำได้ไม่ดีแล้วนักเรียนต้องการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องข้อที่นักเรียนคิดว่าตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
พอเข้าใจไหมคะ

เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า4ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1นักเรียนจะต้องบอกความสำคัญเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุก่อนและหลังการแยกชิ้นส่วนได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องสรุปความรู้เกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมได้ข้อที่3พูดโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนและข้อที่4นะคะยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนที่มีหลักฐานสนับสนุนการพูดอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเมินตนเองที่นักเรียนจะได้ทำหลังหมดชั่วโมงนะคะหรือหมดกิจกรรมนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะทีละข้อนะคะเราจะทำที่ข้อที่3ก่อนเมื่อทำคุณครูจะให้เวลาทำข้อที่3สักระยะหนึ่งนะคะแล้วเมื่อหมดเวลาคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาร่วมกันอภิปรายหน้าห้องเรียนกันก่อนแล้วก็ไปทำข้อที่4และข้อที่5ถัดไปเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในข้อที่3กันก่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมข้อที่3ได้เลยค่ะ

0: ุกคนนั่งตัวตรงค่ะทุกคนนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงลูกนั่งตัวตรงนะคะตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ทำข้อที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะนักเรียนไปดูคำถามกันนะคะคำถามที่ครูจะนำมาอภิปรายผลในวันนี้นะคะคุณครูถามว่าวัตถุชิ้นเดิมมีลักษณะเหมือนกับวัตถุชิ้นใหม่อย่างไรแสดงว่าวัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่ต้องมีลักษณะที่เหมือนกันใช่ไหมคะเขามีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรคะโอเคเพื่อนจะตอบใส่ไมค์ด้วยลูกค่ะ
1: มี7ชิ้นเหมือนกัน
0: เพื่อนบอกมี7ชิ้นเหมือนกันมีอย่างอื่นที่เหมือนกันอีกไหมคะ
1: รูปร่างลักษณะเหมือนกันครับ
0: รูปร่างลักษณะเหมือนกันคนอื่นล่ะคะรูปชิ้นก็คือรูปของชิ้นส่วนถูกไหมรูปร่างของชิ้นส่วนที่นำมาใช้ต่อเหมือนกันมีคำตอบอื่นไหมคะมีกลุ่มไหนจะตอบเพื่อนตอบใช้ไมค์ตอบเลยลูก
2: สีเหมือนกันค่ะ
0: สีเหมือนกันเพื่อนบอกว่าสีเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเพื่อนมีอย่างอื่นเดี๋ยวฟังคำตอบเพื่อนเลยลูก
3: วัสดุเหมือนกัน
0: วัสดุเหมือนกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนะคะวัตถุชิ้นเดิมมีลักษณะเหมือนกับวัตถุชิ้นใหม่ก็คือเหมือนกันต่อมาจากชิ้นส่วนเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะและใช้จำนวนชิ้นส่วนเท่ากันโอเคอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุชิ้นใหม่นะคะแล้วก็วัตถุชิ้นเดิมคำถามต่อมานะคะถามว่าวัตถุชิ้นเดิมมีลักษณะแตกต่างกันกับวัตถุชิ้นใหม่อย่างไรคำถามถามว่าวัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่มีแตกต่างกันอย่างไรคะโอเคใช้ไมค์เลยลูกอะไรนะคะฟังเพื่อนตอบด้วยลูก
1: รูปร่างไม่เหมือนกัน
0: รูปร่างไม่เหมือนกันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
4: วางครับตำแหน่งการวาง
0: ตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันมีคำตอบอื่นนี้ไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนะคะวัตถุชิ้นเดิมแตกต่างกับวัตถุชิ้นใหม่ก็คือชิ้นส่วนของตัวต่อแต่ละชิ้นอยู่คนละตำแหน่งก็คือการวางไม่เหมือนกันที่เพื่อนตอบมานั่นเองทำให้รูปร่างของวัตถุชิ้นเดิมและวัตถุชิ้นใหม่แตกต่างกันก็คือวัตถุชิ้นเดิมกับวัตถุชิ้นใหม่แตกต่างกันนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบนะคะว่าวัตถุชิ้นเดิมและวัตถุชิ้นใหม่แตกต่างกันอย่างไรเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมในข้อที่4กันต่อนั่นก็คือนักเรียนจะต้องนะคะพูดคุยและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมว่านักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งคนไหนยังไม่ปรบมือน้อปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมข้อที่4แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนว่าสิ่งที่นักเรียนได้พูดคุยแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรบ้างนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรทำอย่างไรคะโอเคฟังเพื่อนตอบด้วยลูก
1: ประกอบจากชิ้นเดิมแล้วแยกชิ้นส่วนออกมาจากกันก่อนแล้วก็ประกอบชิ้นใหม่ครับ
0: อ๋อก็คือจากวัตถุชิ้นเดิมใช่ไหมคะหนูก็แยกชิ้นส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นคำตอบนะคะก็คือนักเรียนจะต้องแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกจากวัตถุรูปร่างเดิมก่อนนะคะแล้วเลือกชิ้นส่วนตัวต่อที่ต้องการมาวางทีละชิ้นให้เป็นรูปแบบใหม่ตามที่นักเรียนต้องการแต่ละกลุ่มก็ได้รูปร่างอย่างเช่นต่อเป็นต้นไม้ต่อเป็นจรวดต่อเป็นกระต่ายต่อเป็นบ้าน

่อเป็นแมวนะคะนักเรียนก็ได้รูปร่างตามที่นักเรียนต้องการก็คือนักเรียนจะต้องแยกชิ้นส่วนจากชิ้นเดิมออกมาก่อนแล้วก็มาประกอบเป็นรูปร่างใหม่นั่นเองค่ะเอาเลยค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเตรียมนำเสนอนะคะเตรียมนำเสนอว่านักเรียนจะนำเสนอยังไงให้เพื่อนเห็นว่านักเรียนใช้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมมาประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้เอาค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมนำเสนอกันเลยค่ะ

0: นักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับหูจับจมูกโอเคเอามือวางที่ตักค่ะแล้วนั่งตัวตรงตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอการทำวัตถุชิ้นใหม่กับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมโดยที่นักเรียนก็ได้เตรียมนำเสนอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูอาจจะยกตัวอย่างมาแค่บางกลุ่มเพราะว่าเวลาอาจจะไม่ทันนะคะก็กลุ่มไหนอยากจะนำเสนอยกมือโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มนี้ก่อนอันนี้กลุ่ม อะไรนะกลุ่ม3อันนี้กลุ่ม2เดี๋ยวให้กลุ่ม3ก่อนโอเคได้ไหมคะได้โอเคออกมาค่ะออกมานำเสนออ่ะมายืนตรงนี้เลยค่ะเด็กๆดูเพื่อนด้วยเพื่อนได้วัตถุชิ้นใหม่เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรรูปนี้รูปอะไรเอาต้นคริสต์มาสต้นไม้ทีนี้จากวัตถุชิ้นเดิมที่เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรรูปพานเป็นวัตถุชิ้นใหม่นำเสนอให้เพื่อนนำเสนอให้เพื่อนลูกหนูมีวิธีการทำยังไงตอนแรกเนี่ยเขาเป็นวัตถุชิ้นนี้อยู่หนูทำให้เป็นวัตถุชิ้นนู้นอย่างไร
1: แยกชิ้นส่วนครับ
0: แยกชิ้นส่วนแยกยังไงคะลองแยกให้ดูหน่อยได้ไหมคะแยกยังไงเอ่ยแยกชิ้นส่วนของหนูแยกยังไงคะเดี๋ยวแยกออกมาใช่ไหมคะพอแยกออกมาแล้วทำนี้ก็คือแยกของนักเรียนถูกไหมพอแยกเสร็จแล้วนักเรียนทำยังไงต่อนำเสนอให้เพื่อน
1: ต่อครับ
0: ต่อเป็นรูปอะไรคะ
1: ต้นไม้ครับ
0: ต่อเป็นรูปต้นไม้

0: อันไหนลองต่อเพื่อนๆกลุ่มอื่นลองดูนะคะ
1: ต้องคิด
0: เลื่อนได้เลยลูกเลื่อนไปต่อเลยเลื่อนได้ไหมไม่ลมแรงลมแรงต้นมันเอียงต้นมันเอียงนิดนึงลมแรงอ่ะอันนี้เพื่อนต่อเป็นต้นไม้อย่างที่เพื่อนได้ต่อเป็นครั้งที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนบอกว่าแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆประกอบเป็นรูปต้นไม้ต้นนี้อ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะขออีกหนึ่งกลมกลุ่มสองกลุ่มสองมีวิธีการทำอย่างไรคะอ๋อขอเปลี่ยนรูปก่อนรูปกลุ่มสองนะคะเป็นรูปนี้รูปนี้คือรูปอะไร
2: จรวด
0: ขอเอารูปกลุ่มสามออกก่อนจากรูปห่านใช่ไหมคะเป็นรูปจรวดหนูมีวิธีการทำอย่างไร
3: นำวัตถุชิ้นเดิมมาแยกออกจากกัน
0: นำเสนอให้เพื่อนลูก
3: นำวัตถุชิ้นเดิมมาแยกออกจากกัน
0: แยก
3: และประกอบ
0: และประกอบช
3: ิ้
0: นใหม่แยกยังไงคะอันนี้อาจจะเป็นแยกออกมาแล้วประกอบหนูจะประกอบเป็นจรวดอย่างไรเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนจะประกอบเป็นรูปจรวดไหมได้ไหมเอ่ยเลื่อนมาใช้วิธีเลื่อนเอาก็ได้ลูกเลื่อน
4: เอา
0: เลื่อนเดี๋ยวครูช่วยโอเค
4: ทำไมมันเหมือนลูกปกติมันต้องช่วยทำให้บ้านให้ดีก่อนให้มันชิดก่อน
0: ไม่เป็นไรได้ลูกได้มาครูช่วยลูกไม่เป็นไรต่อเลย
4: ต่อไปก่อน
0: โอเคทีนี้เพื่อนต่อเป็นรูปจรวดหรือยังคะหลบเหมือนกับรูปจรวดหรือยังคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแยกชิ้นส่วนใช่ไหมคะออกจากวัตถุชิ้นเดิมแล้วก็มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็คือรูปจรวดโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่เป็นไรไหมตอนนี้นะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ดูการนำเสนอของเพื่อนไปนะคะนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดยอมรับไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยเขาแยกส่วนประกอบของวัตถุชิ้นเดิมออกมาก่อนจากนั้นเขาก็ค่อยๆประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นักเรียนยอมรับไหมคะยอมรับไหมคะเพราะอะไรถึงยอมรับเพื่อนเขามีการนำหลักฐานมาให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนไหมคะอย่างชัดเจนไหมคะนักเรียนนะคะก็ได้บอกว่ายอมรับนะคะเพราะว่ามีการนำเสนอโดยการใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนนะคะเอาละค่ะ

0: นักเรียนนักเรียนคะเปิดไปหน้าที่6ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่6นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะก็คืออยู่ในหน้าที่6จะเป็นคำถามหลังกิจกรรมซึ่งจะมีด้วยกัน2ข้อนะคะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะจากนั้นตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปกิจกรรมในวันนี้ว่านักเรียนเนี่ยได้อะไรบ้างนักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้บ้างคะมีการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรลองสรุปกิจกรรมหน่อยค่ะขอตัวแทนสรุปหน่อยสักคนสรุปกิจกรรมหนูทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมหนูมีวิธีการทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรคะมีใครจะตอบ
1: ใช้จินตนาการคิดแล้วต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ต่อไปเรื่อยๆวิธีการของนักเรียนวิธีการของนักเรียนที่ใช้ในการต่อเป็นรูปแบบใหม่นักเรียนใช้วิธีการอะไรลูกใช้วิธีการอะไรใช้จินตนาการแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหนูจะต้องทำยังไงคะเซฟจะตอบไหมอ่ะ
1: แยกแล้วก็ต่อครับ
0: แยกวัดแยกอะไรคะ
1: ตัวต่อครับ
0: แยกตัวต่อที่มาจากวัตถุชิ้นไหนคะ
1: ชิ้นเก่า
0: ชิ้นเก่าหรือชิ้นเดิมแล้วประกอบเป็นวัตถุ
1: ชิ้นใหม่
0: ขึ้นมาก็คือจากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนโดยการแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะโดยนำชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดมาประกอบกันนะคะให้เป็นรูปร่างตามต้องการนะคะแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะอันนี้นะคะหน้าที่7เมื่อทำกันบ้านหน้าที่6แล้วนักเรียนก็อย่าลืมประเมินหน้าที่7ให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปที่นักเรียนจะได้เรียนกันนะคะในครั้งหน้าก็คือเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่3ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเลยนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ได้หมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บัติทางธรรมชาติพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
8: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
10: ดีมากเลย
11: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
12: เย้ดูมากได้ความรู้เยอะเลย
13: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อ
7: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
8: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
14: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
8: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
14: เฮ้ยน่ากลัว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-jet-6 Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อ

0: ต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟ
4: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ

ความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างนี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมาก

0: สาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ราชพฤกษ์คลาสสิกเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียประเทศแคนาดา

0: ปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สับน่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: ส่วนสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ดีอาร์คองโกและยูกันดานะคะก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า600คนเสียชีวิต139คนค่ะซึ่งการระบาดในครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งก็พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาโดยจะคุมเข้มค่ะมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พบการระบาดนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อปี2558และก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประกาศดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ประกอบด้วย2มาตรการสำคัญครับได้แก่มาตรการแรกคือมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินโดยสายการบินต้องแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card คนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินสายการบินต้องส่งรายชื่อของผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางได้รับทราบล่วงหน้าการคัดกรองอาการรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและมาตรการที่2คือมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าควบการตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงโด ดยผู้เดินทางจากเขตโรคติดโรคนะครับต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตม.โดยเจ้าหน้าที่จะวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน
1: กรมควบคุมโรคค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422
0: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

0: ตรียมความพร้อมทางด้านเรื่องของการดูแลรักษาระบบการแยกโรครวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตแต่ทั้งนี้ย้ำว่ายังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยของสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสม
1: อด้านนายแพทย์เทอรอสอัดฮาดอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและอยู่กันได้เวลานี้ยังไม่เข้าขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วก็เสี่ยงระบาดสูงทั่วแอฟริกาโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดอิตูรีในดีอาร์คองโกซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดแล้วและเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาที่จะนำวัคซีนและยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาใช้ในการยับยั้งการระบาดหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมกันเกือบ140คนเนื่องจากไม่สามารถที่จะรอให้วัคซีนที่ต้านเชื้อได้จริงพัฒนาสำเร็จในอีก9เดือนข้างหน้าได้ซึ่งถือว่าล่าช้าจนเกินไปทั้งนี้ค่ะวัคซีนดังกล่าวนั้นจะเป็นวัคซีนต้นแบบที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูที่ระบาดในเวลานี้ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออยู่อีกมากถึง600คนค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับติดตามความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์กันนะครับมีการเปิดภาพจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์จากห้องคนขับนะครับเผยเห็นชัดเรื่องของสัญญาณธงแล้วก็สัญญาณไฟก่อนที่จะถึงจุดตัดแยกอโศกขณะที่ขบวนที่ใช้ทดสอบนะครับก็ไปใช้รถไฟบรรทุกสินค้าเหมือนวันที่เกิดเหตุจริงซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเร็วในระยะเบรกและหลังจำลองเหตุการณ์แล้วนะครับชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การในเรื่องของข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดสืบสวนสันสันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนกับใช้หัวรถหัวจักรนะครับหัวของรถจักรแล้วก็โบกี้ตู้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแต่ว่าโบกี้รถไฟที่ใช้ทดสอบเมื่อวานนี้ไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าเช่นเดียวกับในวันที่เกิดเหตุโดยขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางเกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทางคือ 9.2 กิโลเมตรครับภาพจากห้องคนขับรถไฟเนี่ยพบแบบนี้ครับว่าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือบริเวณถนนเพชรอุทัยเนี่ยซึ่งห่างประมาณ550เมตรครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กันก็ได้มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กันอีกนายค่ะมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงนะคะจากการสังเกตก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงสีเขียวพร้อมมีการกดขันมิให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคร่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับที่บริเวณเส้นทแยงเหลืองอย่างเด็ดขาดทั้งนี้แม้ว่าจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมท้ายแถวจากแยกอโศกเพชรบุรีผู้ขับขี่ก็จำเป็นจะต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือก่อนถึงทางรถไฟคืออย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะคะเพื่อรักษาระยะความปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตในวันจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ารถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์นั้นไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันที่เกิดเหตุซึ่งน้ำหนักก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยโดยพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนคร

0: าล1ก็ระบุว่าเป็นการจำลองขบวนรถโดยสารไม่ได้เป็นขบวนสินค้าแต่หลักปฏิบัติการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ
1: ไปดูคดีจับบ่อนการพนันกันบ้างค่ะล่าสุดทางตำรวจหนองปรือได้นำกำลังบุกทลายเป็นบ่อนวิ่งนะคะที่เช่าพูลวิลล่าหรูเปิดวงพนันหวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะสามารถจับนักพนันแล้วก็พนักงาน18รายพร้อมกับมีอุปกรณ์พนันครบชุดแล้วก็เป็นซิปเงินสดกว่าครึ่งล้านค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าภายในบ้านพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มบ่อนวิ่งลักลอบเปิดเล่นการพนันใช้วิธีเช่าบ้านพูลวิลล่าค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการนัดหมายเฉพาะกลุ่มนักพนันต่างพื้นที่เข้ามาเล่นการพนันซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถจับกลุ่มนักพนันแล้วก็พนักงานบ่อนได้รวม18คนเป็นชาย5คนหญิง13คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่แจกไพ่4คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไพ่หลายสำรับแล้วก็ชิปแลกเงินสดมีตั้งแต่50บาทไปจนถึง 50,000 บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าเจ๊ติ่งนะคะอายุ41ปีให้การบอกว่าเพิ่งเปิดให้เล่นพนันเป็นวันแรกค่ะลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เลือกเช่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเน้นนะคะในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ยากต่อการสังเกตโดยเปิดรับพนันทั้งขาจรแล้วก็มีขาประจำค่ะขณะที่นักพนันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ให้การสอดคล้องกันว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นพนันเป็นวันแรกค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลบอกด้วยนะคะว่าจากลักษณะอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ก็เชื่อว่าเป็นขบวนการเปิดบ่อนในลักษณะมืออาชีพเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ๊ติ่งพร้อมพนักงานผู้เล่นการพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็มีการชี้แจงการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซมาพูดคุยกับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและหลังเสร็จสิ้นภารกิจกลับมีการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความเรียบร้อยแล้วพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่19พฤษภาคมได้มีการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซเข้าพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วถูกประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวกรนภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที่ความรู้สึกของครอบครัวและความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นอิหม่ามมะนาเซครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้กระบวนการตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเข้าใจและการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและความเคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
1: ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลบ้านโตกค่ะไปดูภาพสถานการณ์นะคะช่วงที่น้ำป่าสีขุ่นดำเลยค่ะจากเทือกสันตาเพียหลากมาตามลำคลองบ้านโตกตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คือกระแสน้ำที่หลากมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่งผลให้น้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13ที่ตำบลบ้านโตกและถนนหมายเลข21ระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะหลังก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอเพชรบูรณ์ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็หยุดตกการจราจรบนเส้นถนน21สัญจรได้ตามปกติส่วนความเสียหายทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กับก็รายงานสถานการณ์

0: ฝนตกหนักนอกจากมีเหตุน้ำป่าหลากที่ตำบลบ้านตกแล้วครับในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักก็มีดินสไลด์ทับผิวทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกห้วยสัมมะขาวช่วงก่อนที่จะถึงถ้ำผาหงฝั่งหล่มสักนะครับโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่1ก็เข้าคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแล้วขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอไผ่อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักขอให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ตำบลหนองกระเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย
1: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักฉบับที่17เมื่อเช้านี้นะคะโดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองซึ่งเจอปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีครับปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดจัดซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเต็มรูปแบบโดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการโดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายครับคือนายชูชีพพงชัยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่สายดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความสูญเสียมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมน.จังหวัดและภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเขาร่วมด้วย
1: และในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะจะจัดฝึกปฏิบัติเป็นการจำลองสถานการณ์จริงค่ะดำเนินการฝึกในหุด6จุดหลักตามภารกิจนะคะได้แก่สถานีที่1ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายจุดนี้จะมีการวางแผนแล้วก็เป็นการสั่งการค่ะส่วนสถานีที่2นะเป็นการค้นหากู้ภัยทางน้ำที่หนองน้ำพุบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายสถานีที่3ค่ะการอพยพประชาชนที่ชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงอำเภอแม่สายสถานีที่4มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและจุดที่5ก็คือการแพทย์สาธารณสุขที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกค่ะจะดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ระบบสุขอนามัยรวมถึงสถานีที่6นะคะปฏิบัติการทางอากาศที่บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วง

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน

0: ้ำเอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
3: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราเพิ่งจะเจอกันเป็นครั้งแรกสำหรับในภาคเรียนที่1ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะคุณครูจะแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูสุนทรีสาธุภาพหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูนกก็ได้นะคะสรุปแล้วคุณครูชื่อว่าครูอะไรนะคะ
1: คร
0: ู
1: นก
0: ครูอะไรนะคะ
1: ครูนก
0: เรารู้จักแล้วแล้วมาสอนวิชาอะไรคะ
1: การอาช
0: ีพเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้เรารู้จักกันแล้วสำหรับเด็กๆรู้จักเพื่อนในห้องกันแล้วหรือยังคะดีเยี่ยมเลยค่ะแต่คุณครูยังไม่รู้จักนักเรียนทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาที่คุณครูเรียกคนไหนตอบนักเรียนก็แนะนำตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยตอบดีไหมคะ
1: ดี
0: ค่ะตกลงตามนี้นะคะกติกาของเราถ้าอยากตอบให้ยกมือขึ้นตอบนะคะยกมือไหนดียกมือขวายกแค่นี้พอแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูจะให้ตอบคุณครูก็จะชี้ที่ตัวนักเรียนดีไหมคะนะคะสำหรับปลายทางก็เช่นกันนะคะคุณครูสามารถตกลงกับเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับวิชาการงานอาชีพของเรานะคะในภาคเรียนนี้เราจะเรียนรู้ทั้งหมด3หน่วยค่ะหน่วยที่1ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของรวมด้วยช่วยกันทำจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราต้องคอยติดตามนะคะสำหรับหน่วยที่2ค่ะชื่อหน่วยนี้ก็ทำไมลูกเสื้อผ้าของหนูแสดงว่าน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: เสื้อผ้า
0: เป็นของใครคะ

0: ของหนูก็คือของตัวเรานั่นเองใช่ไหมคะสำหรับหน่วยที่3ค่ะเรียนรู้ในเรื่องของงานช่างน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะงานช่างเช่นสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะว่ามีช่างอะไรบ้างไหนคะ
1: ช
0: ่
1: างไฟ
0: ช่างไฟนะคะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่1เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวแล้วก็ส่วนรวมมองดูยากไหมคะชื่อเรื่องยากไหมคะคิดว่าเราจะเรียนรู้ได้ไหมคะสำหรับวันนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ปลายทางได้ไหมคะลูกปลายทางเสียงดังมากต้นทางได้ไหมคะลูก
2: ได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายนะคะในเรื่องของงานบ้านได้แล้วก็บอกประโยชน์ของงานบ้านได้ว่าสามารถทำงานช่วยเหลือตนเองได้ยังไงช่วยเหลือครอบครัวได้ยังไงบ้างแล้วก็ส่วนรวมได้ยังไงบ้างนะคะแล้วที่สำคัญนักเรียนจะต้องจำแนกได้ด้วยนะคะว่างานบ้านที่เราเอ่ยชื่อมาเป็นงานบ้านแบบไหนนะคะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญของงานบ้านด้วยนะคะทุกวันนี้ใครเคยทำงานบ้านบ้างขอมือคนเคยทำงานบ้านหน่อยกันทุกคนเลยอ่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้มีคนเก่งไหมห้องนี้มีคนเก่งไหมคะปลายทางมีคนเก่งไหมคะปลายทางก็มีคนเก่งค่ะคนเก่งช่างเจรจามาดูซิคุณครูจะให้เด็กๆ เจรจาเรื่องอะไรคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนเคยทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมยังไงบ้างให้เวลาคิดนะคะว่าเราเนี่ยเคยทำงานอะไรบ้างตอนนี้แค่เคยทำงานอะไรบ้างพอยังไม่ต้องแยกนะคะไหนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนดีกว่านะคะเอากลุ่มที่ไหนกลุ่ม3ยกมือก่อนกลุ่มอ่ะโทษค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ค่ะใครตอบยกมือแล้วก็หยิบไม้ได้เลยค่ะลูกกลุ่ม2
3: งานบ้านใช่
0: ใช่ค่ะ
4: กวาดบ้านครับ
0: กวาดบ้านตอนนี้เพื่อนกวาดบ้านไปแล้วฉะนั้นที่เหลืออีก4กลุ่มขอไม่ซ้ำนะคะกลุ่มไหนต่อคะอ้าวกลุ่ม1ค่ะ
5: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านกวาดบ้านแล้วถูบ้านแล้วต่อไปเหลือกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5เอามือจับหูก่อนค่ะ3กลุ่มยกมือค่ะกลุ่ม5ได้ก่อนค่ะกลุ่ม5หยิบไม้เลยค่ะ
6: ล้างจาน
0: ล้างจานเขามีกวาดบ้านถูบ้านและล้างจานไปแล้วตอนนี้เหลือกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะใครจะตอบก่อนดีคะเอาใหม่จับหู1 2 3กลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่ม4ได้ตอบก่อน
7: ซักผ้าครับ
0: ซักผ้ากลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะเป็นสุภาพบุรุษมากเขาให้เกียรติผู้หญิงก็ถามว่าตอบไหมถ้าผู้หญิงตอบเขาก็หยิบไม้ให้ผู้หญิงนะคะถือว่าเป็นสุภาพบุรุษปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกอ้าวตอบว่าไงดีคะลูก
5: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นไม่ซ้ำกันจริงๆนะคะมีกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าปัดฝุ่นแล้ว5อย่างนี้เด็กๆรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำงานไปเป็นช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวหรือส่วนรวมส่วนรวมครอบครัวครอบครัวไม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างเลยเหรอลูกไม่เป็นช่วยเหลือพ่อแม่เอ๊ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันสิว่าสิ่งที่เราสงสัยจะถูกหรือไม่นะคะ นี่ค่ะล้างจานเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าเคยล้างจานเคยล้างจานจริงไหมทำไมเราต้องล้างจานคะลูกไหนไหนไหนไหนหยิบไมค์เลยครับตอบได้เลยทำไมต้องล้างจานคะลูก
4: ให้จานสะอาดแล้วก็มาใช้ใหม
0: ่โอ้ให้จานสะอาดแล้วมาใช้ใหม่เราทานเสร็จแล้วเราไม่ล้างเรารอใช้ครั้งต่อไปได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรครับ
4: มันสกปรกแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่ามันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเราไปวางทิ้งไว้อาจจะมีแมลงวันใช่ไหมคะมาตอมพอแมลงวันมาตอมปุ๊บก็จะมีเชื้อโรคฉะนั้นเราต้องล้างจานล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆที่จะมาเกาะด้วยนะคะเคยล้างจริงใช่หรือไม
1: ่
0: เคยจริงไหมคะไหนใครไม่เคยล้างจานยังไม่ต้องยกมือลูกแค่คิดไว้ในใจเราไม่เคยล้างจานไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เคยเดี๋ยววันนี้หนูกลับไปบ้านหนูไปขอคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ขาหนูอยากล้างจานรู้ไหมคะลูกหนูก็จะได้ล้างจานแล้วนะคะอ้าวไปกันต่อดีกว่าตอบถูกด้วยว่าล้างจานเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ้าวตอนนี้เราเริ่มเรื่องของเราแล้วนะคะทีนี้เราจะได้หายสงสัยกันเสียทีว่าไอ้ที่ตอบกันไปมันเป็นการทำงานแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยวันนี้นะคะก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานแบบไหนคะก็คือเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นเน้นย้ำว่าช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่นคือไม่ต้องให้คุณแม่มาช่วยไม่ต้องให้คุณพ่อมาช่วยไม่ต้องให้คุณพี่มาช่วยหรือให้คุณปู่คุณย่ามาช่วยน่าจะเป็นอะไรบ้างนะอะไรที่เราต้องทำเองอะลูกไหนถือไมค์เลยค่ะลูกขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยน่าจะเป็นอะไรบ้างคะลูก
8: เล่นค่ะ
0: เก็บของเล่นเองนักเรียนว่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
9: ใช
0: ่ไหมคะใครเล่นคะของเล่นใครเป็นคนเล่น
10: เรา
0: ใครเป็นคนเล่นนะคะ
10: เรา
0: ให้มั่นใจใครเป็นคนเล่นนะคะ
10: เรา
0: ถ้าเราเป็นคนเล่นใครต้องเป็นคนเก็บคะ
10: เรา
0: เยี่ยมมากค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมเนาะอ่ะถือไมค์เลยค่ะลูกนอกจากเก็บของเล่นแล้วน่าจะมีอะไรอีกคะลูก
8: เก็บที่นอนค่ะ
0: เก็บที่นอนเพื่อนทางนี้เริ่มงงแล้วฉันเก็บเป่าน้ำเมื่อเช้านี้ได้เก็บไหมคะไม่ได้เก็บไหมคะเก็บที่นอนเก็บยังไงคะลูกไหนเก็บยังไงคะที่นอน
8: พับเก็บค่ะ
0: พับอะไรบ้างลูก
8: พับผ้าห่ม
0: ถูกต้องเยี่ยมมากค่ะเมื่อตอนกลางคืนเรานอนเราห่มผ้าห่มใช่ไหมพอตอนเช้ามาเราลุกจากที่นอนเราก็ต้องพับผ้าห่มเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมคะหรือว่าตอนเช้ามาใครลุกมาก็ไปเลยผ้าห่มก็เป็นกองไว้อย่างนั้นมีไหมคะมีไว้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่ค่ะคืนนี้นอนปุ๊บยังไงลูกพรุ่งนี้เช้าตื่นทำไมคะลูกเก็บเลยนะคะอย่านะคะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกใครไม่ได้ลูกหลอกตัวเองไม่ได้นะเอ้าทีนี้เมื่อกี้เพื่อนยกไปแล้ว2ข้อคือเก็บของเล่นแล้วก็พับที่นอนคุณครูจะยกตัวอย่างให้อีกค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ช่วยเหลือตนเองอย่างที่1เลยภาพนี้ทำอะไรนะภาพนี้ทำอะไรลูก
11: จ
0: ั
11: ดกระเป๋า
0: จัดกระเป๋ามาโรงเรียนถูกไหมคะไหนเมื่อเช้านี้ใครจัดเองบ้างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเยี่ยมมากค่ะเอามือลงเอามือลงได้แล้วค่ะลูกนักเรียนสามารถจัดได้เองแล้วใช่ไหมคะดูจากตารางเรียนใช่หรือไม่ว่ามีชั่วโมงเรียนอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็จัดมาให้พร้อมพอจัดมาพร้อมแล้วสิ่งที่ดีก็คือพอมาถึงในห้องเรียนปุ๊บทำไมคะนักเรียนก็จะมีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสำหรับเรียนในวิชานั้นๆใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเรียนไปแล้ว3คาบเมื่อเช้านี้มีวิชาไหนบ้างไหมคะที่เราไม่มีหนังสือเรียนไม่มีสมุดเรียนมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนนั้นเตรียมตัวมาดีมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเตรียมตัวมาดีไหมคะดีเหมือนกันใช่ไหมคะอ้าวมีอีกอย่างนึงอันนี้อะไรคะดูมือค่ะดูมือเพื่อนถืออะไรเอ่ย

0: ขาน่าจะทำอะไรคะลูก
1: เช็ดกระเป
0: ๋าค่ะคือทำความสะอาดกระเป๋าของเรานั่นเองแต่กระเป๋าของเราเป็นอะไรคะลูกเป็นผ้าใช่ไหมคะกระเป๋าของเราไม่ได้เป็นหนังฉะนั้นเราอาจจะแค่สะบัด

0: ไปนะคะต่อไปค่ะอันนี้ล่ะเขาทำอะไรอยู่คะ
1: เช
0: ็
1: ดโต
0: ๊ะที่นักเรียนทำการบ้านโต๊ะหนังสือของตัวเองใครต้องเป็นคนทำคะ
1: เ
0: ราใช่ไหมเพราะมันเป็นโต๊ะเขียนหนังสือของเราฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดโต๊ะของเราเองถูกไหมคะลูกถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะนี่คือจัดโต๊ะเขียนหนังสือหรือเช็ดโต๊ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยทำไมเราต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยเพราะหนึ่งถ้ามันมีขี้ฝุ่นแล้วพอนักเรียนไปใช้เป็นไงคะลูกสมุดก็สกปรกแล้วถ้ามีขี้ฝุ่นแล้วนักเรียนเอามือไปโดนแล้วเผลอมาถูหน้าถูตาเป็นไงลูกอาจจะเกิดภูมิแพ้ได้นะคะเอ๊ะทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะพับเสื้อผ้าพับเป็นแล้วหรือยังจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: ไหนใครพับเสื้อผ้าเป็นแล้วยกมือขึ้นโอ้ยเก่งทุกคนเลยเอามือลงค่ะใครยังพับไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในภาคเรียนนี้คุณครูก็จะสอนให้นักเรียนนั้นพับเสื้อผ้านะคะเมื่อกี้นี้เราจบไปในเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองไปแล้วนักเรียนพอจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะเช็ดโต๊ะเช็ดกระเป๋าจัดอุปกรณ์การเรียนของตัวเองเอาของตัวเองก่อนลูกของตัวเองก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ฟังคำถามดีๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนในเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองไปแล้วใช่หรือไม่แล้วคุณครูอยากจะถามว่าเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างหยิบไมค์เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะหยิบไมค์เลยค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะลูก
2: พับที่นอนค่ะ
0: พับที่นอนมีอะไรคะลูกเพื่อนๆช่วยกันนึกได้ค่ะ
3: เช็ดโต๊ะค่ะ
0: เช็ดโต๊ะค่ะให้กลุ่มสองตอบข้อนี้เลยค่ะลูก
3: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่น
4: เช็ดกระเป๋าค่ะ
0: เช็ดกระเป๋าหมดหรือยังที่คุณครูนอกเหนือกว่าคุณครูก็มีนะคะมีอะไรอีกที่เราต้องทำด้วยตัวเอง
4: ที่นอน
0: พับที่นอนมีใครยกตัวอย่างได้นอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมคะกลุ่มนี้ถ้าไม่มีกลุ่มสามเขารอแล้วนะ
3: เช็ดกระเป๋าค่ะ
0: เช็ดกระเป๋าไปแล้วกลุ่ม3อยากเสนอเลยคะลูกกลุ่ม2เก่งมากเลยค่ะกลุ่ม3อยากเสนอเลยคะลูกเอาหยิบไม
3: ค
0: ์ตากผ้าตากผ้าคุณครูยังไม่ให้เป็นของตัวเองนะคะอ้าวมีอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะยกตัวอย่างเพิ่มคือเก็บรองเท้าของตัวเองใช่ไหมเวลานักเรียนใส่รองเท้าเสร็จแล้วเวลานักเรียนถอดนักเรียนก็เก็บรองเท้าของตัวเองนะคะอันนี้คือช่วยเหลือตนเองได้อีกอย่างหนึ่งนะคะอ้าวต่อไปค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวก็คือการที่เราทำเพื่อครอบครัวไม่ได้ทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองคนเดียวนะคะก็คือในเรื่องของการดูแลความสะอาดบ้านนะไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูคือบ้านเราใช้อยู่ร่วมกันทั้งครอบครัวใช่หรือไม่ใช่เวลาเรากวาดบ้านเราจะกวาดเฉพาะที่ที่เราอยู่ไหมไม่เราก็ต้องกวาดทั้งบ้านถูกไหมคะลูกถูกไหมคะถูกเวลาเราล้างจานเราจะล้างจานของเราคนเดียวได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันล้างทั้งหมดคือวันนี้เรามาทานทั้งหมด5ใบเราก็ต้องล้างทั้งหมดกี่ใบคะลูก5ใบนะคะอันนี้คือเป็นการทำงานที่ช่วยเหลือครอบครัวนะคะเอ้ามีอะไรบ้างมาดูภาพนี้คืออะไรคะลูกมีคุณแม่และคุณลูกทำความสะอาดบ้านนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยเราถือว่าเป็นการทำความสะอาดบ้านเราก็สามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้ไม่เกี่ยงว่าอุ๊ยเราเป็นน้องให้พี่ทำได้ไหมไม่ได้บางอย่างเราสามารถทำได้เราก็อาสาทำได้เลยนะคะอันนี้ล่ะเอ๊ะทำอะไรนะเตรียมอาหารใช่ไหมคะหรือการช่วยจัดโต๊ะอาหารเราสามารถจะหยิบจานหยิบแก้วน้ำของคนในครอบครัวเนี่ยมาวางจัดที่โต๊ะได้อ้าว

0: ว่าไงคะลูกไหนหยิบไมค์เลยค่ะ
1: แม่ผมขายก๋วยเตี๋ยวแล้วผมทำประจำ
0: เก่งมากเลยค่ะลูกอันนี้ล่ะล้างจานนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถล้างจานได้แล้วตอนนี้อยู่ป .3 ใช่ไหมคะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นจานกระเบื้องเวลาที่โดนน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะมีความลื่นฉะนั้นเวลาล้างจานต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะรดน้ำต้นไม้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
1: ได
0: ้สนุกไหมเวลารดน้ำต้นไม้สนุกแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแทนที่เราจะนั่งดูจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์เราก็ไปรดน้ำต้นไม้เห็นไหมคะมีความสนุกเพลิดได้ออกกำลังกายด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นกลับบ้านไปนะคะพอวางกระเป๋าเสร็จถอดรองเท้าเสร็จไปรดน้ำต้นไม้เลยนะคะเด็กๆต่อไปการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมแล้วจะมีอะไรบ้างนะถ้าครูยังไม่ยกตัวอย่างนี่นักเรียนพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่ะไหนคะลูกกลุ่ม3ถ้าส่วนรวมเลยน่าจะทำอะไรดีคะการทำงานเพื่อส่วนรวมคือเป็นการทำงานที่เรามีจิตอาสาทำงานเพื่อคนอื่นอย่างเช่นถูห้องอะไรคะถูห้อง
2: เรียน
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูห้องที่โรงเรียนถูห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเราสามารถทำได้แต่เราก็ยังมีเวรประจำวันให้เด็กๆช่วยกันทำใช่หรือไม่ใช่ไหมคะก็คืออ้าวทีนี้เรามาดูความหมายของการทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะก็เป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระดาษในห้องเรียนบอร์ดในห้องเรียนหรือที่วางรองเท้านักเรียนสามารถที่จะช่วยกันดูแลได้หรือห้องเรียนที่เราใช้นะคะเราจะกวาดเราจะเช็ดถูเนี่ยให้ห้องเรียนของเรานั้นทำไมลูกสะอาดเพราะห้องเรียนของเราสะอาดแล้วเราอยากใช้ไหมลูกอยากเข้าไปใช้ไหมคะอยากไหมอยากในห้องเรียนเรามีบอร์ดสวยงามเราเอามือไปแกะให้มันเละเทะดีไหมคะไม่ดีไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันทำไมลูกเพราะมันก็จะไม่น่ามองใช่ไหมลูกเราควรที่จะช่วยกันรักษานะคะสมบัติในห้องเรียนและก็สมบัติของโรงเรียนด้วยนะคะอ้าวนี่เลยใครเคยทำบ้างใครเคยทำบ้างทำไมยังมีมือไม่ยกทุกคนต้องเคยทำแน่นอนเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะเอามือลงเพราะว่าอะไรคะลูกมีเวรประจำวันบางทีไม่ได้เป็นเวรเราก็ยังอยากช่วยเพื่อนทำใช่ไหมใช่เพราะเด็กๆคุณครูเห็นมากเลยค่ะว่าเด็กๆนั้นมีจิตสาธารณะมากวันนี้คุณแม่ไม่มารับหนูช่วยเพื่อนได้ไหมได้นะคะเราก็จะต้องกวาดพื้นพอกวาดพื้นเสร็จเราค่อยถูพื้นใช่ไหมคะบางคนเพื่อนกำลังถูพื้นอยู่เราก็เอาถังขยะไปทิ้งข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นการแบ่งหน้าที่ในการทำงานนะคะลูกมีอีกอย่างนึงค่ะเคยทำไหมนะเคยไหมคะ
3: เคย
0: ขอเสียงอีกทีเคยไหมคะ
3: เคย
0: เคยทำอะไรคะเคยทำอะไรนะคะ
3: เก
0: ็บขยะไป
3: ท
0: ิ้งให้ลงถังด้วยใช่ไหมคะนี่เราก็เห็นขยะเนี่ยเราสามารถเก็บไปทิ้งที่ถังขยะได้เมื่อเก็บเสร็จแล้วอย่าลืมไปไหนคะไปล้างมือด้วยนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะอ้าวทีนี้เราจะมาทดสอบความเข้าใจซิมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวส่วนรวมแยกออกไหมคะว่าการทำงานแบบไหนช่วยเหลือตนเองถ้าช่วยเหลือตนเองนี่คือเป็นการทำงานแบบไหนคะลูกก็คือช่วยตนเองไม่ให้ตัวเองนั้นเป็นเอาหยิบไมค์เลยค่ะลูกกลุ่ม2นี่ตอบดีนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องมีรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยค่ะช่วยเหลือตนเองเป็นยังไงคะลูกคือ
2: ให้ไม่เป็นภาระพ่อแม่ครับ
0: ไม่ให้เป็นภาระพ่อแม่ไม่ให้เป็นภาระผู้อื่นด้วยไม่ให้เป็นภาระเพื่อน

0: กันด้วยนะคะอันนี้ถือว่าช่วยเหลือตนเองถ้าช่วยเหลือครอบครัวล่ะคะลูกกลุ่ม5อยู่ไหนคะลูกโอ้กลุ่ม5ยังอยู่นะคะขอกลุ่ม5มั่งลูกวันนี้กลุ่ม5เงียบไปนิดนึงขอกลุ่ม5หน่อยค่ะถ้าช่วยเหลือครอบครัวคือเป็นการทำงานแบบไหนคะลูก
1: เป็นการช่วยเหลือทุกคนในบ้าน
0: ถูกต้องค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกลุ่ม3อยากตอบให้กลุ่ม3ก่อนค่ะถ้าช่วยเหลือส่วนรวมคือ
1: ช่วยเหลือทุกคนค่ะ
0: ดีเยี่ยมค่ะแสดงว่านักเรียนนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าตนเองคือก็ช่วยตัวเองไม่ให้ไปเป็นภาระของผู้อื่นถ้าครอบครัวก็คือช่วยเหลือคนในครอบครัวถ้าส่วนรวมก็คือช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะก่อนที่จะไปทดสอบความเข้าใจคุณครูมีแผนภาพค่ะให้แต่ละกลุ่มละ1ภาพให้นักเรียนนั้นปรึกษากันในกลุ่มว่าภาพที่ได้ไปนั้นเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนำมาติดที่กระดานด้านข้างนะคะมาทดสอบก่อนเดี๋ยวคุณครูจะทดลองเล่นก่อน3ภาพนะคะภาพที่1ภาพที่1
2: ถูบ้าน
0: ภาพนี้คืออะไรคะลูก
2: ถ
0: ู
2: บ
0: ้
2: าน
0: ถูบ้านแล้วถูบ้านเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะช่วยเหลือใครนะคะ
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: เราก็เอาไปติดที่ครอบครัวนี่เห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เราก็เอานำมาติดที่ครอบครัวต่อไปภาพนี้ค่ะภาพนี้ข้างหลังเห็นไหมคะลูกภาพนี้เป็นการซักผ้าตากผ้าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: ทำไมมีแต่ครอบครัวเราก็เอาไปติดที่ครอบครัวเปลี่ยนบ้าง
3: ต
0: ั
3: วเอง
0: ยังภาพนี้ค่ะทำอะไรก่อนทำอะไรนะคะลูก
2: จ
0: ั
2: ด
0: กระเป๋าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
2: ต
0: ั
2: วเอง
0: ช่วยเหลือ
2: ต
0: ั
2: วเอง
0: ก็ไปติดที่ตนเองเข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เหลือแผ่นภาพอยู่กี่ใบเหลืออยู่5ใบพอดีเลยกลุ่มละ1ใบอย่าเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวพอเราได้ปุ๊บเราปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มก่อนแล้วถ้าเพื่อนในกลุ่มลงมติว่ายังไงเราต้องเชื่อเสียงมติในกลุ่มนะคะเข้าใจนะคะคุณครูให้กลุ่ม1เลือกก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะคะพอได้ไปแล้วปิดไว้ก่อนกลุ่ม2มาแย่งกันค่ะเอาวางไว้กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5ค่ะพร้อมแล้วหรือยังคุณครูให้เวลาหลังจากเปิดแผ่นป้ายนะคะ1นาทีเยอะไปไหม1นาทีไม่เยอะไปคุณครูเชื่อว่าหนูทำได้อย่างแน่นอนค่ะเอ้าเปิดแผ่นภาพเลยค่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะปรึกษาในกลุ่มเลยค่ะตอนนี้เวลาครูเริ่มเดินแล้วค่ะเดี๋ยวครบ1นาทีแล้วค่อยออกมานะคะใครที่ได้แล้วตอนนี้อย่าเพิ่งค่ะให้บัตรภาพนั้นไปอยู่กับเพื่อนคนที่จะนำออกมาติดนะคะให้ตัวแทน1คนนะตัวแทน1คนใครก็ได้ค่ะเป็นคนที่จะนำภาพนี้มาติดกลุ่มไหนยังตกลงไม่ได้มีไหมคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะอ้าวตอนนี้หมดเวลาแล้วให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งพร้อมหรือยังมีกลุ่มไหนยังลงมติไม่ได้มั่งมีไหมคะมีไหมคะไม่มีฉะนั้นคุณครูจะให้กลุ่ม5ออกมาก่อนค่ะ4เดินตามอะไรคะลูกกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2เดินรออะไรคะลูกโชว์ภาพให้เพื่อนๆดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะของกลุ่มหนู
1: ช่วยเหลือครอบครัวค่ะ
0: เป็นการทำงานจับตรงนี้เลยลูกเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะทำอะไรคะอยู่คะ
1: ทำอาหารค
0: ่
1: ะ
0: ทำอาหารอยู่เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวถูกหรือผิดเพื่อนปลายทางถูกหรือผิดคะเพื่อนบอกว่ากลุ่ม5ตอบถูกค่ะปรบมือหน่อยอ้าวไปติดที่ครอบครัวติดเลยค่ะลูกนายกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1เชิญเลยค่ะอ้าวยกขึ้นสูงๆค่ะกลุ่มนี้ได้ภาพอะไรคะลูก
1: ทำ
0: ความสะอาดห้องเรียนอ้าวนักเรียนขานั่งลงด้วยอ่ะหนูรอตรงนู้นเลยลูกอ้าวเดินทางนู้นเลยค่ะลูกเอาอีกทีหนึ่งค่ะภาพนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ทำความสะอาดห้องเรียนค
0: ่
1: ะ
0: ทำความสะอาดห้องเรียนกลุ่มนี้ให้เป็นช่วยเหลือตนเองครอบครัวหรือส่วนรวมค่ะลูก
1: ส่วนรวม
0: ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิด
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ผิดเฮ้ยเอาใหม่การทำความสะอาดห้องเรียนเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมถูกต้องนะคะลูกอ้าวติดเลยค่ะกลุ่ม3ได้อะไรไปคะลูก
3: ล้างจานคร
0: ับ เอาถือกี้ค่ะลูกถือกี้ได้ล้างจานกลุ่มนี้ลงมติว่า
3: ครอบครัว
0: ว่าเป็น
3: ช่วยเหลือครอบครัว
0: ครอบครัวล้างจานช่วยเหลือครอบครัวถูกหรือผิดคะ
2: ถ
0: ูกเพื่อนปลายทางว่าถูกหรือผิดคะถูกอ้าวเก่งมากอ้าวติดเลยค่ะครอบครัวอยู่ไหนต่อไปค่ะกลุ่ม2ชูภาพให้เพื่อนๆดูภาพนี้คืออะไรคะลูกของหนูคืออะไรคะลูก
4: เช็ดโต๊ะครับ
0: เช็ดโต๊ะเอายืนนิ่งๆก่อนเช็ดโต๊ะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะ
4: เพื่อช่วยเหลือตนเองครับ
0: เช็ดโต๊ะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนักเรียนว่าตอบถูกหรือตอบผิดคะตอบถูกหรือตอบผิดคะถูกต้องนะคะอ้าวไปติดเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วดูซิว่าจะมีกลุ่มไหนไม่ได้คะแนนมีไหมนะเอ้าชูเลยค่ะลูกภาพนี้คืออะไรคะของหนู
5: เก็บขยะค่ะ
0: เก็บขยะเอายืนนิ่งๆลูกคุณครูก็ตื่นเต้นตามหนูเนาะเก็บขยะเก็บที่ไหนนะอ๋อเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวหรือส่วนรวมคะลูก
5: ส่วนรวมค
0: ่
5: ะ
0: ของใครนะคะลูก
5: ส่วนรวมค
0: ่
5: ะ
0: ในห้องนี้ว่าตอบถูกหรือตอบผิดคะตอบถูกหรือตอบผิดคะทำไมเสียงเบาจังเพื่อนปลายทางเสียงดังกว่าอีกตอบถูกหรือตอบผิดคะ
2: ถ
0: ูกมันต้องได้อย่างนี้สิเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเอาไปติดเองเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้5กลุ่มมีกลุ่มไหนตอบผิดมีไหมไม่ไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนนั้นเขาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแสดงว่าเก่งมากเลยอ้าวทีนี้มาทบทวนกันนิดนึงค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองมีอะไรบ้างมีนี่เลยทำอะไรลูก
6: จ
0: ัดกระเป๋ามาโรงเรียนเองมีเช็ดโต๊ะตัวเองทำความสะอาด

0: หรือจัดโต๊ะเขียนหนังสือของตัวเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีกวาดบ้านถูบ้านหรือทำความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าตากผ้าช่วยจัดเตรียมอาหารช่วยล้างจานต่อไปค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมีทำความสะอาดห้องเรียนมีช่วย
1: เก
0: ็
1: บขยะ
0: เก็บขยะนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกเข้าใจและก็สามารถที่จะจำแนกได้ว่าการทำงานแต่ละอย่างนั้นเป็นการทำงานที่ช่วยเหลือใครแสดงว่านักเรียนผ่านจุดประสงค์ไหมลูกผ่านจุดประสงค์แล้วอ้าวทีนี้เวลาที่เราทำงานนะคะเราก็ต้องมีกระบวนการในการทำงานด้วยใช่ไหมคะเมื่อมีกระบวนการทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงได้ดีนะคะเวลาที่เราจะทำงานหนึ่งเลยค่ะเราต้องวางแผนการทำงานนะคะว่าเราจะใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำงานให้เป็นขั้นตอนเมื่อทำงานเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมลูกทำงานตามแผนที่เราวางไว้ด้วยนะคะงานนั้นถึงจะสำเร็จหลังจากนั้นเราก็ประเมินผลงานของเราค่ะหรือตรวจสอบดูอีกทีว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมีผลงานเป็นยังไงบ้างอ้าวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะทำความสะอาดห้องเรียนเราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลูกไม้กวาดถังขยะที่ตากผงเห็นไหมคะนี่คือเรากำหนดวัสดุอุปกรณ์ไว้แล้วเมื่อกำหนดเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรก่อนลูกกวาดก่อนหรือถูก่อน
1: กวาด
0: ก่อนใช่ไหมคะพอกวาดเสร็จแล้วเราค่อยถูพื้นเห็นไหมคะนี่ก็คือเราทำงานพอทำงานเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะห้องเรียนเราอะสะอาดแล้วหรือยังถ้าสะอาดแล้วเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วห้องเรียนของเรายังมีผงอยู่ยังมีขยะอยู่เราก็ทำไมลูกกลับไปทำงานในขั้นที่สองอีกหนึ่งรอบนะคะอ้าวทีนี้ค่ะคำถามชวนคิดถ้านักเรียนจะทิ้งถุงขนมเคยทิ้งไหมคะลูกมีถุงขนมไหมแล้วเผอิญว่าตรงที่นักเรียนนั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีถังขยะนักเรียนจะทำยังไงคะกลมสองค่ะทำยังไงคะลูก
2: เก็บเอาไปทิ้งที่บ้านค่ะ
0: ดีเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะมาถึงขั้นทำใบงานของเราแล้วนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ได้เลยนะคะซึ่งใบงานที่1นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นนำกลับไปทำที่บ้านนะคะโดยใบงานนี้ง่ายค่ะลูกให้นักเรียนนั้นบอกชื่อภาพเมื่อบอกชื่อภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนโยงเส้นภาพให้ถูกว่าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครยากไหมลูกไม่ยากฉะนั้นกลับไปทำที่บ้านได้นะคะอ้าวแต่ที่ให้ทำในห้องเรียนวันนี้ค่ะเป็นใบนี้ค่ะให้นักเรียนดูภาพนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วให้นักเรียนเขียนใส่สมุดเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งเขากำลังทำอะไรเห็นภาพไหมคะภาพนี้ทำอะไรลูก
1: กวาด
0: ขยะนักเรียนก็เขียนเลขหนึ่งกวาดขยะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครต่อไปคุณครูไม่บอกนะคะภาพที่สองเป็นการซักรองเท้านักเรียนของตัวเองนะคะนักเรียนเขาก็เขียนว่าซักรองเท้าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครนักเรียนก็เขียนต่อไปค่ะภาพที่สามล้างจานเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปภาพที่สี่ล่ะคะภาพที่สี่มองเป็นอะไรลูก
1: ท
0: ำความสะอาดห้องเรียนเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปได้ไหมคะลงมือเลยค่ะเปิดสมุดเลยเมื่อกี้นี้เราดูภาพแล้วภาพทุกภาพ นักเรียนเข้าใจตรงกันภาคที่

หนึ่งคือกวาดขยะภาคที่สองคือซักรองเท้าภาคที่สามคือล้างจานภาคที่สี่คือกวาดห้องเรียนไม่ต้องวาดภาพค่ะลูกเขียนข้อความได้เลยเขียนข้อด้วยค่ะลูก

นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพนะคะนักเรียนเขียนข้อหนึ่งแล้วก็เขียนเลยว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็เขียนว่าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครก็คือตอบไปเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะข้อหนึ่งกวาดขยะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะก็เสร็จแล้วข้อหนึ่งข้อสองเหตุการณ์ซักรองเท้าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตอบเองมีใครสงสัยไหมคะ

พื่อช่วยเหลือใครเดี๋ยวพอตอบข้อ2นักเรียนก็เขียนข้อ2ลายมือสวยมากค่ะลงมือได้แล้วค่ะลูกการเตรียมอุปกรณ์การเรียนนักเรียนต้องเหลาดินสอมาให้พร้อมนะคะลูกเราจะไม่มาเหลาในห้องเรียนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะคะเอาพอกวาดขยะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนเลยค่ะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะเอาเป็นเลยเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะนำเสนอ1คนใครเสร็จก่อนแล้วต้องถูกต้องด้วยนะค่ะเพื่อช่วยเหลือใครคะลูกนั่นมีตนเองครอบครัวและส่วนรวมเห็นไหมคะสามารถเลือกมาได้เวลาเลือกนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าตรงกับเป็นการทำงานแบบไหนเมื่อกี้นี่คุณครูเฉลยไปแล้วว่ากวาดขยะอันนี้เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะลูกส่วนรวมค่ะก็คือข้อความที่3ไหมคะ

ก็สวยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเหล่าดินสอแล้วแหลมเนี่ยสวยอย่างนี้เลย

0: ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเครื่องของเราเสร็จแล้วอ้าวหนูนำเสนอได้เลยไหมคะลูกนำเสนอหน่อยลูกอ่ะถือไม้ข้อหนึ่งคือเหตุการณ์อะไรคะลูก
1: กวาดขยะค่ะ
0: เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะ
1: ส่วนรวมค่ะ
0: ถูกไหมเก่งมากค่ะข้อ2ค่ะ
1: ซักรองเท้าค่ะ
0: เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะ
1: ช่วยเหลือตนเองค่ะ
0: ถูกไหมคะเก่งค่ะข้อ3ค่ะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะ
1: ช่วยเหลือครอบครัวค่ะ
0: ถูกไหมเก่งอีกแล้วข้อสุดท้ายค่ะ
1: ทำความสะอาดห้องเรียนค่ะ
0: เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะ
1: ส่วนรวมค่ะ
0: ถูกไหมใครถูกทั้ง4ข้อเลยบ้างปรบมือหน่อยเพื่อนๆไปทางของเราก็ถูกครบทั้ง4ข้อเลยนะคะอ้าววันนี้ค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวส่วนรวมนะคะก็เป็นการกำหนดเป้าหมายของการทำงานนะคะเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบความรู้แล้วก็ใบงานที่2ได้นะคะที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วหรือยังใครที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะสามารถส่งคุณครูได้เลยค่ะวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้

ังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะว่าบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของครูกันที่น่ารักทุกคนเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้กันครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของบทอักขยานเด็กน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูกันมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูครับเด็กๆเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมเด็กๆเคยเห็นที่ไหนไม่เอ่ยเคยเห็นใช่ไหมครับเด็กปลายทางก็บอกว่าเคยเห็นครับเคยเห็นค่ะคุณครูกันเป็นหนังสือวรรณคดีลำนำที่เราเรียนกันในระดับชั้นป.3แล้วเด็กๆเคยเปิดไปดูไหมว่าในหนังสือเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไม่เคยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำดูกันในบทที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวว่าเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆครับว่าจากภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยครับเห็นอะไรบ้างใช่ไหมเลยลูกเห็นหนังสือเห็นอะไรอีกลูกในภาพเอาในภาพหนังสือก็ถูกมันคือหนังสือใช่ถูกต้องใช้ไหมตอบในใครจะตอบเห็นเด็กเห็นเด็กหลายคนเลยทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกครับเด็กๆคนอื่น
1: ใบไม้ร่วงครับ
0: ใบไม้ร่วงโหเธอก็ช่างสังเกตนะใบไม้เล็กๆน้อยๆก็เห็นนะเอาจุดที่เป็นจุดหลักจุดเด่นลูกมีเด็กแล้วหนูลูกอีกคิว
2: เด็กอ่านหนังสือค่ะ
0: เด็กอ่านหนังสือนี่ไงเด็กชายอ่านหนังสือแล้วก็เห็นอะไรอีกลูกนอกจากเด็กอ่านหนังสือแล้วมีอะไรด้วยมีหนังสือมากมายตั้งอยู่ใช่ไหมครับแล้วภาพนี้ล่ะครูกันถามต่อเด็กๆกำลังทำอะไรแน่นอนมีคนอ่านหนังสือมุงดูหนังสือหรือบางคนก็กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานใช่ไหมครับแล้วจากภาพนี้เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด
3: ใต
0: ้
3: ต
0: ้
3: นไม
0: ้ใต้ต้นไม้เด็กๆรู้ได้อย่างไรครับว่าใต้ต้นไม้พอมีเงาต้นไม้แล้วก็มีใบไม้มันร่วงเกิดขึ้นที่ไหนได้อีกสนามหญ้าที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมจึงเป็นเรื่องนั้นคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเด็กอ่านหนังสืออยู่ใต้ร่มไม้บางคนก็วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็มีอะไรอีกลูกคนมุงดูหนังสือแล้วก็มีสุนัขด้วยเห็นไหมเนี่ยตัวนึงกำลังดูด้วยกำลังอ่านด้วยคิดว่าเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูกันได้แล้วว่าคงจะเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเรื่องเด็กน้อยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ข้อที่1คือนักเรียนต้องบอกความหมายของบทอาขยานได้2ค้นหาความหมายของคําในบทอาขยานเด็กน้อยจากพจนานุกรมได้เห็นไหมครับพจนานุกรมวันนี้นํามาไหมนำมาทุกคนนะครับเด็กปลายทางก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและเด็กๆต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของบทอาขยานเด็กน้อยด้วยเมื่อเราได้อ่านเรื่องราวเรื่องเด็กน้อยแล้วมันให้คุณค่าให้ความสำคัญให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราได้บ้างนะครับตอนดังนั้นตอนนี้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่50ครับเด็กๆปลายทางเปิดได้เลยหน้าที่50นะครับเด็กๆต้นทางก็เปิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะพาเด็กๆอ่านเรื่องราวเรื่องบทอาขยานเด็กน้อยอ่านเรื่องราวเรื่องเด็กน้อยว่าเรื่องราวของเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะครับเด็กๆปลายทางตามองไปที่หนังสือนะครับนั่งหลังตรงหลังไม่คดงอส่วนเด็กต้นทางก็เหมือนกันทำเหมือนกับเพื่อนๆเลยลูกนั่งหลังตรงเยี่ยมมากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูกันจะพาอ่านหนังสือเด็กๆปลายทางทุกคนนะครับให้อ่านในใจนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางก็เช่นกันนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านพร้อมครูกันไปเลยนะครับคนขายหนังสือเร่เดินเร่ขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจรดเย็นบางวันขายได้มากบางวันขายได้น้อยเขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้ไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบ่นวันหนึ่งคนขายหนังสือเร่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนจัดแดดแผดประกายจัดจ้าคนขายหนังสือเร่สะพายกระเป๋าใส่หนังสือมาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าและเปิดกระติกยกน้ำเย็นขึ้นมาดื่มจากนั้นก็ปูเสื่อลงบนพื้นแล้วเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางเรียงอย่างเป็นระเบียบใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่จัดหนังสือของเขาอย่างมีความสุขเขามีหนังสือหลายประเภทมีหนังสือนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆหนังสือความรู้รอบตัวหนังสือฝึกคัดลายมือและวาดภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆหลายคนที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามุงดูคนขายหนังสือเร่ด้วยความสนใจบ้างก็ส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆให้เข้ามาดูด้วยไม่นานใต้ต้นไม้แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังรุมล้อมคนขายหนังสือของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาคนขายหนังสือเร่เริ่มส่งเสียงเชิญชวนเมื่อเห็นเด็กๆตีวงเข้ามาเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่ร้องขายหนังสืออย่างสนุกคำพูดและท่าทางของเขาทำให้เด็กๆพากันหัวเราะชอบใจเด็กหลายคนเริ่มเข้ามานั่งหยิบหนังสือขึ้นไปดูบางคนก็แอบดูอยู่ด้านหลังอยากได้เล่มไหนก็เลือกเอาตามใจชอบคนขายหนังสือเร่พูดต่อไปอีกหนังสือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรเด็กๆพากันมาเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปเอาเงินจากบ้านคนที่ไม่มีเงินซื้อก็เปิดหนังสือขึ้นมาดูบางคนซื้อหนังสือเล่มเดียวบางคนซื้อหนังสือหลายเล่มแต่บางคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรคนขายหนังสือเร่รับเงินค่าหนังสือไปพูดไป

มีความสุขและพอใจที่เด็กๆพากันสนใจหนังสือเขาอยากให้เด็กทุกคนในโลกนี้รักหนังสือและอยากอ่านหนังสือด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกมาเป็นคนขายหนังสือเร่เด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กกว่าใครเขาเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มนี้ก็สวยเล่มนั้นก็น่าสนใจเขาเปิดไปเลือกไปแต่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ถูกใจสักเล่มเดียวไม่มีเล่มไหนที่เธอถูกใจเลยหรือคนขายหนังสือเร่ถามเด็กชายตัวเล็กเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองคนขายหนังสือใบหน้าของเขาหม่นเศร้าผมไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนดีเด็กชายพูดพลางเปิดหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ดูภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วหันไปเปิดหนังสือการ์ตูนเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเล่มไหนเด็กๆที่เลือกซื้อหนังสือได้เล่มที่ถูกใจต่างพากันทยอยกลับบ้านพวกขับไปให้ถึงบ้านเร็วๆเพื่อจะได้อ่านหนังสือเด็กๆมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบไม่นานใต้ร่มไม้ใหญ่ก็เหลือแต่คนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กเขายังนั่งจ้องมองดูกองหนังสือใบหน้ามอมแมมของเขาดูยุ่งยากใจเด็กน้อยฉันรู้ว่าเธอชอบหนังสือและอยากอ่านหนังสือแต่ทำไมเธอไม่ลองเลือกมาสักเล่มคนขายหนังสือเร่พูดกับเขาอย่างอารมณ์ดีผมอยากอ่านหนังสือทุกเล่มครับแต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกเด็กชายตัวเล็กพูดเบาๆคนขายหนังสือเร่มองเด็กชายอย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรถ้าเธออ่านหนังสือไม่ได้ฉันจะอ่านให้เธอฟังจริงหรือครับเด็กชายถามอย่างไม่เชื่อพี่จะอ่านหนังสือให้ฟังจริงๆหรือครับคนขายหนังสือเร่ไม่ตอบแต่หันไปเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเขาเปิดหนังสือช้าๆแล้วเริ่มอ่านให้เด็กชายฟังเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเยี่ยมมากเลยครับเด็กต้นทางและปลายทางปรบมือให้กับตัวเองหน่อยถือว่าอ่านหนังสือได้ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วเด็กๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณครูการเล่นเด็กๆอ่านด้วยกันเมื่อสักครู่นี้คิดว่าเรื่องราวของเด็กเอ๋ยบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเอ๋ยเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหน้าที่ของเด็กต้องมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วพูดถึงประโยชน์ของหนังสือไหมลูกพูดถึงถ้าเราจะอ่านหนังสือก็สามารถทำให้เราเปิดโลกของเราได้อย่างกว้างไกลเราไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้แต่เมื่อเราเปิดหนังสืออ่านเราก็จะรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่นั้นด้วยเพราะหนังสือมีความรู้นะครับได้บรรยายอธิบายทุกอย่างทุกสิ่งให้เราได้รู้และเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นเด็กๆจากเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาเด็กๆคิดว่าจากข้อความนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาใครตอบได้ครูกันเตรียมดาวไว้แล้วเด็กๆปลายทางยกมือตอบกับคุณครูของนักเรียนได้เลยส่วนเด็กต้นทางตอบครูกันมาเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านใครอยากอ่านหนังสือเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามา
ไม่มีเลยเด็กๆไม่มีความไม่มีความคิดเห็นเลยเหรอลูกของเล่นมีไว้ให้เล่นหนังสือมีไว้ให้อ่านหนังสือมีไว้ให้เล่นได้ไหมของเล่นมีไว้ให้อ่านได้ไหมดังนั้นมันเกี่ยวกับอะไรลูก

0: ก็มีเอาไว้เล่นหนังสือก็เอาไว้อ่านจะยิ่งอ่านหรือยิ่งเล่นก็จะทำให้เราเกิดจินตนาการและเกิดความเพลิดเพลินได้นะครับจากประโยคนี้เด็กปลายทางตอบเหมือนคุณครูกันไหมนะครับบางคนบอกตอบเหมือนเลยใช่เลยครับครูกันแล้วประโยคนี้ล่ะเรามีหนังสือหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานของเด็กๆหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเด็กมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้เด็กปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยส่วนเด็กๆต้นทางอย่างไรลูกหนังสือมีหลายประเภทหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือความรู้รอบตัวอยากได้เล่มไหนก็ลองอ่านดูไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรคิดว่าเขาบอกอะไรเราลูกจากประโยคนี้ยังคิดไม่ออกอะไรนะเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือมีหลายประเภทใช่ไหมเขาบอกอะไรเราอ่ะมีหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือความรู้รอบตัวเขาลังบอกอะไรเราอยู่นะจับไม้พูดเลยลูกอะไรนะครับ
1: ประเภทหนังสือ
0: ประเภทของหนังสือเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไป2ดาวนะยากใช่ไหมเด็กปลายทางก็ตอบได้เด็กปลายทางก็ตอบได้เรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆ เขาบอกว่าอะไรจากประโยคนี้ก็คือหนังสือในโลกมีหลายประเภทไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนเท่านั้นยังมีหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีและอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมครับเอาไปคำถามนี้จากประโยคที่ในหนังสือบอกว่าหนังสือคือเพื่อนของเราหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไรเด็กๆปลายทางและต้นทางคิดว่าประโยคนี้เด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างลองตอบมาสิเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนส่วนเด็กๆต้นทางตอบครูกันมาหน่อยครับลูกว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะไม่มีความคิดเห็นเลยเหรอลูกไม่ความคิดเห็นเลยใช่ไหมต้นกล้าตอบมาก่อน
1: ชวนให้เราอ่านหนังสือ
0: ชวนให้เราอ่านหนังสือปรบมือให้ต้นกล้าหน่อยนะเด็กๆปลายทางก็ปรบมือด้วยเอาละคำถามนี้ไม่ค่อยมีคนตอบให้2ดาวบอกแล้วว่าตอบนั่งตอบมาเธอใช่ไหมเด็กๆปลายทางก็ตอบมาเธอคุณครูของเด็กๆก็พร้อมที่จะให้รางวัลอยู่แล้วขอแค่กล้าตอบนะครับหนังสือคือเพื่อนของเราเขาบอกว่าหนังสือดีๆมีไว้ให้อ่านดังนั้นเขาพูดเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนของเราได้เพราะเรามีหนังสืออยู่ข้างกายเสมอหากไม่รู้เรื่องใดสามารถหาคำตอบได้จาก
2: หน
0: ังสือนั่นเองนี่คือประโยคที่อยู่ในเรื่องเด็กน้อยที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเด็กๆวันนี้ครูกันมีการอ่านบทอาขยานเด็กน้อยแบบทำนองสนอมาให้เด็กๆต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันไหม
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

ต้องขอขอบคุณนะครับเสียงไพเราะไพเราะนี้นะครับจากคุณครูเกตวลีมลิโชติหรือว่าคุณครูมิ้งของเราไพเราะไหมครับไพเราะไหมครับเด็กๆมาไพเราะมากๆเลยเด็กๆมาแล้วเขาบอกว่าไพเราะเหมือนเดิมนะครับเสียงไพเราะแบบนี้แน่นอนเด็กๆได้ฟังไปแล้วแบบทำนองสนอเด็กๆได้ฟังเรื่องบทอัคยานเด็กน้อยครูกันอยากจะถามว่าเด็กๆรู้ความหมายของบทอัคยานบทนี้ไหมเอ่ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่รู้ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาหาความหมายของคำกัน

0: ดอเด็กๆอ่านตามครูกันเด็กน้อยเด็กๆปลายทางอ่านตามครูกันด้วยนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
1: เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
0: ความรู้เรายังด้อยคำว่าด้อยเด็กๆรู้ความหมายไหมเนี่ยคำว่าด้อยเร่งศึ
1: กษา
0: คำว่าเร่งรู้ความหมายไหมเอ่ยศึกษารู้ความหมายของมันไหมเดี๋ยวเราไปหาความหมายกันเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
1: เป
0: ็
1: นเคร
0: ื่
1: องหาเล
0: ี้
1: ยงช
0: ี
1: พสำหร
0: ับ
1: ตน
0: คำว่าเลี้ยงชีพคืออะไรนะเลี้ยงชีพนะ
1: ได้ประโยชน
0: ์หลายสถาน
1: เ
0: พราะการเรียนคำว่าสถานมันแปลว่าอะไรสถานที่ใช่ไหมนะเดี๋ยวไปหาความหมายกันลูกจงภาคเพียร
1: ไปเถ
0: ิ
1: ด
0: จะเกิดผลคำว่าภาคเพียรคืออะไรคำว่าผลคืออะไรนะถึงลำบากตรากตรำก็จำทนคำว่าลำบากคืออะไรนะลำบากคำว่าตรากตรำรู้หรือเปล่าแปลว่าอะไรเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคำว่าหมั่นแปลว่าอะไรใครรู้คำตอบบ้างเนี่ยจากทั้งหมด10คำที่ครูการเลือกมารู้ความหมายของคำใดบ้างเด็กๆปลายทางรู้ไหมครับรู้ความหมายของคำใดบ้างจาก10คำนี้เด็กหลายคนรู้และหลายคนก็ยังไม่รู้ดังนั้นเรามาดูความหมายกันดีกว่านะครับรู้คำรู้ความหมายคำแรกเด็กๆอ่านตามครูกันครับด้อย
1: ด้อย
0: ดออยอดอยไม่โทด้อยหมายถึงต่ำกว่าโดยคุณสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาแสดงว่าความรู้ของเรายังทำไมยังต่ำกว่าคนอื่นเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ต้องเร่งศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับคำต่อไปคำว่าศึกษาแปลว่าอะไรใครรู้บ้างนะเด็กๆปลายทางรู้ไม่เอ่ยเด็กปลายทางบอกรู้เด็กๆต้นทางรู้ไหมครับศึกษาแปลว่าอะไรรู้ไหมน้ำหนาวว่ามาลูกศึกษาแปลว่าอะไรเอ่ยศึกษาศึกษาแปลว่าอะไรลูกน้ำหนาว
2: ผมรู
0: ้เราศึกษาอยู่ทุกวันเนี่ยเราศึกษา
3: การเรียน
0: การเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยลูกถูกต้องการศึกษาก็คือการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมทำไมน้ำหนาวไม่ตอบเมื่อกี้อ่ะหนูจะตอบว่าอะไรลูกเมื่อกี้
2: เ
0: กาหัวตายแล้วคันหัวนี่เองนะคำนี้แหละลูกเร่งใครรู้เด็กๆไปทาง
2: ร
0: ู้ไหมยกมือตอบคุณครูของนักเรียนอ่ะสุดหล่อคนนู้นลูกเร่งแปลว่าอะไร
4: รีบครับ
0: รีบเร่งรีบเนาะเร่งรีบแปลว่าทำให้เร็วกว่าปกติก็รีบก็ได้ถูกต้องครับทำให้เร็วกว่าปกติความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาก็คือต้องรีบศึกษาให้เร็วๆเลยศึกษาต่อไปเลี้ยงชีพล่ะแปลว่าเร็วเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเด็กปลายทางต่อคุณครูของนักเรียนได้เลยครับเลี้ยงชีพแปลว่าอะไรเลี้ยงชีพชีพแปลว่าอะไรลูกชีพชีพชีวิตชีวาเลี้ยงอะไรเลี้ยงชีวิตใช่แล้วครับเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงชีพแปลว่าเลี้ยงชีวิตตัวเองต่อไปคำนี้ล่ะสถานอะไรลูกสถานที่หนูได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนได้ประโยชน์หลายสถานได้ประโยชน์หลายสถานที่เหรอได้ประโยชน์หลายสถานคืออะไรลูกสถานไม่ใช่สถานที่ต้นกล้า
3: คืออย่างครับได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียน
0: ปรบมือให้ต้นกล้าเลยลูกแปลว่าประการหรืออย่างและได้ประโยชน์หลายอย่างเลย

เลยจากการเรียนดังนั้นจากท่อนที่ว่าได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนคือได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียนมีใครจะตอบเหมือนต้นกล้าบ้างเมื่อกี้หรือจะตอบว่าสถานที่หมดเลยสถานะนะยังไม่ใช่แปลว่าประการต่อไปผลละลูกผลแปลว่าอะไรผลได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลจะเกิดผลผลแปลว่าสิ่งที่เกิดจากการกระทำนะครับเช่นเด็กๆตั้งใจอ่านหนังสือวันนี้ผลที่เกิดในวันข้างหน้าคือเด็กๆจะอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้นั่นเองนี่คือผลต่อไปภาคเพียรลูกภาคเพียรคือความพยายามนั่นเองความพยายามต่อไปลำบากคืออะไรเอ่ยลำบากถึงลำบากตรากตรำก็จำทนถึงลำบากแปลว่าอะไรลูกลำบากแปลว่าเดือดร้อนถึงลำบากตรากตรำลำบากแค่ไหนถึงลำบากมากมายขนาดไหนก็ต้องทนต้องพยายามพร่ำเรียนอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับแล้วคำนี้ล่ะตรากตรำถึงลำบากตรากตรำลำบากแปลว่าเดือดร้อนตรากตรำแปลว่าทำงานด้วยความยากลำบากถึงลำบากตรากตรำต่อไปมันคืออะไรลูกมันไม่ใช่หมันสะกดซี่หอมออะนอมาหอมอหมันไม้เอกสะกดไม้เด็กปลายทางด้วยสะกดพร้อมๆกัน1 2 3หอมออะนอหมันไม้เอกมันมันแปลว่าขยันเกิดเป็นคนควรหมันขยันเอ้ยนี่คือขยันนะหมันแปลว่าขยันขยันหมันเพียรใช่เลยขยันหมันเพียรคือแปลว่าอะไรลูกก็ต้องขยันแล้วก็มีความพยายามนั่นเองเก่งมากเลยน้ำหนาวดังนั้นเข้าสู่งานของเด็กๆในวันนี้นะถึงสักทีง่ายมากเลยหรอก็คือใบงานที่2ครับตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานที่2ได้เลยเรื่องหาความหมายของคำจากบทอักขยานเด็กน้อยนะครับเด็กๆต้องทำอะไรบ้างเด็กๆจะต้องหาความหมายของคำจากบทอักขยานเด็กน้อยที่ครูกันกำหนดมาให้10คำมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางและปลายทางตอบครูกูกันก่อนว่าจะหาความหมายของคำต้องหาความหมายจากที่ไหนพจนานุกรมนะครับหาความหมายของคำแล้วเขียนด้วยลายมือที่สวยงามมีหัวตัวบรรจงด้วยนะครับซึ่งบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือคุณครูจะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างการทำงานครูตรวจสอบการทำงานของนักเรียนด้วยและนักเรียนนะครับต้องหาความหมายของคำโดยนักเรียนสามารถจับคู่ร่วมกันหาก็ได้หรือจะหาต่างคนต่างหาก็ได้และนักเรียนนะครับร่วมกันถอดความหมายจากบทอักขยานและทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นและมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเด็กๆลงมือทำได้เลยเปิดไปหน้าที่11ในที่พจนานุกรมหนูลูกแจ้งของครูกลับบ้านเปล่าวันนั้นอะเอาไปแล้วเอามาไหมวันนี้พรุ่งนี้เอามาด้วยนะหนูดูกับเพื่อนก่อนหนูลูกหนูให้เพื่อนดูด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ได้เอามามีน้ำใจลูกมีน้ำใจกับเพื่อน

ไหมลูกเนี่ยเขียนตัวให้มันเท่ากันเวลาเขียนหนังสือหัวเท่ากันได้ถูกต้องแล้วสวยงามแต่ว่าเขียนตัวให้เท่ากันด้วยบางทีตัวอ้วนเลยบางทีตัวแห้งเลยเอาตัวให้เท่าๆกันพอดีดูกลุ่มนี้สิกลุ่ม2เพื่อนได้ไป5คำแล้วได้คำที่6แล้วแต่ลายมือต้องทำไมด้วยลูกสวยนะตัวไม่อ้วนแล้วก็ตัวไม่ผอมเกินนะตัวพอดีมีหัวด้วยเรื่องมาคำเดียวก็ได้เพื่อนไปคำที่6แล้วนะกลุ่ม2ยังช้าอยู่เลยไหนไม่มีใครได้6

ประการลุงประการใช้ตัวเริ่มโดสะกดประการรอเรือเทคนิคก็คือเวลาที่เราทำในกลุ่มใช่ไหมถ้าเราเจอคำไหนก่อนแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าอยู่หน้านี้นะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เราก็ได้ทำไปพร้อมๆกันอาหาได้ไหมคำว่าเร่งอาหาอันดับแรกครูบอกว่าเวลาเปิดพจนานุกรมให้เปิดไปที่หน้าสารบัญก่อนใช่ไหมแล้วคำว่าเร่งนี่ตัวที่เป็นพยัญชนะต้นคือตัวอะไรลูกไม่ใช่พยัญชนะต้นทะเลเป็นสระลูกตัวอะไรรอเรืออันนี้ก็มาหาอักษรรอเรือรอเรือนี่เจอแล้วอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่หน้าที่255หนูก็เปิดไป255255ใช่ไหมแต่นี่หนูดูตรงหมวดรอเรือเห็นเปล่าเราจะหาคำว่าเร่งก็ดูคำว่าเร่ง

ริ่ม

เร็งแปลว่ารีบนะรีบบังคับให้เร็วรีบหรือบังคับให้เร็วคำที่9แล้วกลุ่มที่1

ลูกการเล่าเรียนหรือฝึกฝนและอบรมมาเขียนไปเลี้ยงชีพแปลว่าเลี้ยงชีวิตที่ว่าครูให้อ่านอยู่บนกระดานจำได้ไหมแปลว่าเลี้ยงชีวิตตัวเองเขียนได้เลยบางคำเด็กๆ ก็อ่านบนกระดานไปแล้วใช่ไหม

ได้เลี้ยงชีพแปลว่าอะไรลูกเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองใช่เปล่าใช่สถานแปลว่าอะไรสถานสถานแปลว่าอะไรลูกประการจากบทร้อยกรองแปลว่าประการ

ไหนหนูลองเขียนแม่เอกใหม่สิดูสิเขียนแม่เอกยังไงลูกให้เขียนจากบนลงมาข้างล่างเวลาเขียนแม่เอกเขียนใหม่สิจากบนมาข้างล่างเราเรียกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้ติดกับตัวมาลูกเว้นไว้นิดนึงเขียนจากบนลงล่างเสมอนะแม่เอกสระอีก็เหมือนกันเวลาเราเขียนเราเขียนปิทุอีก่อนแล้วก็ค่อยเขียนฝนทองมาจากบนลงล่างมาต่อกันใครหาคำไหนไม่เจอบ้างถามครูกันได้นะได้ไปสิไปเลยไปขอพิธีแล้วก็ออกไปถ้าใครตั้งใจอ่านบนกระดานเมื่อกี้ก็จะทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมเพราะว่าครูก็บอกความหมายไปแล้วเลี้ยงชีพแปลว่าอะไรลูกเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีวิตตัวเองนะเขียนไปลูกนี่เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพคือเลี้ยงชีวิตเขียนไปเขียนเลยลูกเขียนเป็นไหมเลี้ยงชีวิตตัวเองก็ได้

0: เวลาหมดเวลาครับเด็กๆต้นทางและปลายทางของครูกันทุกคนเลยนะครับทำเสร็จไหมเอ่ย
1: เสร็จ
0: บ้างไม่เสร็จบ้างเด็กปลายทางก็อาจจะเสร็จบ้างหรือไม่เสร็จบ้างไม่เป็นไรครับดังนั้นขอตรวจสอบการทำงานก่อนที่ทุกคนหยุดเขียนวางดินสอตามองไปที่หน้าจอโทรทัศน์นั่งหลังตรงเลิกจับพจนานุกรมเลิกจับดินสอเลิกจับหนังสือก่อนพร้อมมาดูเฉลยไหมพร้อมแล้วบางคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะทำเสร็จแล้วง่ายๆมาดูกันเลยข้อที่1ด้อยความหมายคือ
1: ต่ำกว่า
0: โดยคุณสมบัติรูปสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่นะครับเร่งหมายถึงทำให้เร็วขึ้นกว่าปกติหรือรีบนะครับศึกษาหมายถึงการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมเลี้ยงชีพความหมายคือเลี้ยงชีวิตหรือเลี้ยงตัวทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นี่คือการเลี้ยงชีพนะครับสถานความหมายก็คือประการนะครับข้อที่6ภาคเพียรความหมายก็คือบากบั่นพยายามมุ่งทำไม่ท้อถอยนั่นคือความบักความภาคเพียรต่อไปผลคือสิ่งที่เกิดจากการกระทำลำบากความหมายคือเดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจนะครับลำบากมาเรียนหนังสือลำบากไหมลำบากว่าตายแล้วมาเรียนหนังสือเธอถูกทรมานทางกายและใจไห
1: ม
0: ถูกเพราะว่าตื่นเช้ามันทรมานใจอยากจะนอนลงไปที่พื้นแต่ก็นอนไม่ได้ถูกทรมานทางกาย
1: อยากจะมาโรงเรียนตอนปิดเทอมอ
0: ยากจะมาเรียนตอนปิดเทอมขยันเกินมาทำไมลูกปิดเทอมมาเจอเธอมาเจออะไรไม่เจอใครเลยนะ
1: ที
0: ่
1: บ้าน
0: ไม่มีอะไรเลยค่ะโอเคนะครับลำบากเดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจต่อไปตรากตรำแปลว่า
1: ทำงานด้วยความ
0: ยากลำบากทนทำงานด้วยความยากลำบากนะครับ2ความหมายต่อไปมันแปลว่าขยันทำหรือประพฤติบ่อยๆเป็นปกติสม่ำเสมอนี่คือความหมายของทั้ง10ข้อ10คำที่ครูกันได้หาส่วนคำอื่นๆถ้าเด็กๆสนใจคำใดก็สามารถกลับไปวงกลมคำนั้นเพิ่มเติมแล้วก็หาความหมายเพิ่มเติมแล้วเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือที่คุณครูได้ทำไว้ให้หรือสั่งไว้ให้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วเด็กๆรู้ความหมายไม่เอ่ยความหมายของบทอักษรเด็กน้อยคืออะไรที่เราท่องๆกันไปเนี่ยใครรู้ยกมือขึ้นตอบได้เลยความหมายของบทอักษรบทนี้คืออะไรนะเด็กเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไร
1: ชวนให้เร
0: ีย
1: น
0: ความหมายคือเด็กๆทุกคนต้องอ่านหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เรายังเป็นเด็กเราก็ต้องขยันเรียนหนังสือเราจะได้อ่านหนังสือออกพอเราอ่านหนังสือออกเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอ่านหนังสือได้ทุกเล่มแล้วเราก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในการเรียนให้สูงขึ้นหรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองได้นั่นเองนี่คือคุณค่านะครับหรือว่าอะไรความหมายของบทอักขยานบทนี้ครูการถามต่อว่าจากบทอักขยานเด็กน้อยให้คุณค่าอะไรกับเราลูกจากความหมายเมื่อสักครู่นี้ให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างให้เรามันเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าให้เราหมั่นอ่านหนังสือเป็นประจำการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและการทำหน้าที่ของเด็กให้ดีที่สุดหน้าที่ของเด็กตอนนี้คือทำอะไรลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนตามจริงเป็นคนดีนั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเด็กทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุก็ต้องเป็นคนดีก่อนนี่คือหน้าที่แล้วก็หน้าที่ของเด็กก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้ได้ทำหน้าที่ของเด็กดีแล้วหรือยังทำแล้วหรอทำแล้วครับทำแล้วไม่มีใครไม่ทำเนาะทุกคนมาโรงเรียนก็เจ จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุดก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับเยี่ยมยอดมากและแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวของเราก็จะต้องจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับคุณครูกันจะบอกให้ฟังชั่วโมงต่อไปคือเด็กๆต้องมีบทอ่านเรื่องเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยและฝึกท่องจำบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยมาด้วยนะครับรวมถึงเตรียมใบงานที่3เรื่องเติมคำจากบทอาขยานเด็กน้อยนะครับโดยชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของบทอาขยานเด็กน้อยชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2วันนี้ชั่วโมงที่1เราเรียนเกี่ยวกับการหาความหมายของคำชั่วโมงที่2เราจะเรียนในเรื่องของการท่องจำก็คือจะมีใบงานมาให้แล้วเว้นคำให้เด็กๆได้เติมคำดังนั้นเด็กๆจะเติมคำได้ทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆต้องท่องจำบทอักขยานเด็กน้อยให้ได้ก่อนโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราก็มีเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปเตรียมตัวฝึกท่องจำอ่านเรื่องเด็กน้อยนะครับทบทวนบทเรียนแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือออกอ่านหนังสือเก่งและได้ทำหน้าที่ของนักเรียนทุกๆคนอย่างเต็มที่ดังนั้นวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนโชคดีสวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดตาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: Safety for all!

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเหรอครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะฮะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลท ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแอร์ลดเรื่องมลพิษติ ดแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบ

0: พื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
0: ครับผม
1: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
0: ครับ
1: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
0: ครับผม
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
0: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
1: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
0: นะใช้กันอยู่
1: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
0: ้
1: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
0: ่ที
1: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
0: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
1: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับผม
1: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
0: ้
1: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
0: ้ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
0: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
0: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
1: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
0: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
0: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
0: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: นะโอ้พูดไปแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
0: ้
1: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบ

0: รูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้เขม่า

0: ที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี้นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวtransformer rectifier ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท
0: ่
1: อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวtransformer rectifier ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผมครับ
1: อันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
0: อ
1: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมัน

0: ไม่มี
1: เล
0: อะ
1: ย
0: ไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้การได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
1: นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลึกเลยครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับ เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: อยากจะสนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงงานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: คนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งเอ้ยนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ิดว่าทำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอ่ะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอ่ะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมาตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอ่ะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
1: ไปเลย
0: การแข่งขันกินน้ำรอบแรกการแข่งขันกินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่สองเริ่มได
3: ้ไลออนรถเยอะมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะมาแล้ว
0: เย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่สองก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: พูดได
3: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่ไง

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: วคราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: นะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: Hey.

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: สัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
1: ่ใหญ่
2: ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
1: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
3: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
3: ขึ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
0: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นมันแรปเปล่า
1: แรปเลย
2: ไม่แรปเลย
1: คอยาวยาวอ่ะ
0: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก
3: ็งับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่ไหม
3: ไม่มี
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
3: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: มา
1: เข้าดูกัน
2: นี่สวยจังเลย
0: เดี๋ยวแม่มันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเหรอ
1: น้าน้าไหน
0: น้าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึ๊กกึ๊กและกินเร็วด้วยครับ
0: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลิเมอร์จากมาดากัสการ
1: ์มาดากัสการ
0: ์เราไปดูลิ้นมันดีกว่า
3: สวัสดีครับต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลิเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของดีลเลอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมีทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือแบบนี้ครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
5: เพราะว่าดูเหมือนมันน่ามันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
4: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
7: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

กินน้ำไหม

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ําให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ําหนักผลไม้1ส่วนเนี่ยจะมีน้ําอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ําจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจํานวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: แล้วสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินอย่างนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่าอย่าง
1: นี้ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู
0: ่ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่ามันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า
3: ม
0: ันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอาเอง
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มางั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แฟนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย n n เราใช้ค่าเวลา3เดือน n จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะต่อมานะ

คะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง w n คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง at nเป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565มียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95
แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50 เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ100

10หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W 1เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W

จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อใ

0: การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ 2. นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360 องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะ และก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
2: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะเพราะนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชว์หวยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะ ทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์

กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ Zoom ไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชิน

0: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมพนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็น100 คนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ physical ไม่ใช่แค่ on-site แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่านไลน์ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอค่ะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้รายการไอสายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อน้องอะไรครับน้องมิมิวนะครับการทดลอง

0: ี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี้นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพด นี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคถ้าน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับยิงยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวน้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับนะครับโอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งไว้กระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่จะยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเฉลยคำตอบกันนะครับการที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมาเป็นการสะสมพลังงานให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกไทล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มก็เพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีในการปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับ
1: โดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเองครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง

0: ื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. บริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่า
1: ทำ
0: คิดแล้วก
1: ็
0: โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขค่ะ yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิ่งโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิ่งโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิ่งโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่เหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่สองอันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นตอนให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพ

างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้

ไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูครึ่งวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลาหนึ่งตัวที่มีสามเหลี่ยมมากกว่ารูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่ม

0: ที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววแววว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือวางแนวนอนหรือแนวตั้งแนวนอนพี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
2: คือไม่ทับอันไหน
1: เครื่องวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นเครื่องวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งห้ามเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรง
1: ็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่ณภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่ณภา
3: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
1: อ๋อ
3: แล้วอันนี้จะต้องจูบ
1: อ๋อโอเค
3: ก็จะเหมือนเด
1: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
0: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็น

0: เห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนไหมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลย เรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะๆเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี้เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะสามวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลสองอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมันเป็นสำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลา ดูขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลสองอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพูสองอันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมหนึ่งอันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีกสองอันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพูสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะรอให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆ เลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1 เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สองเราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแหละมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบ

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ตอนนี้วิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยแล้วประวันค่อยๆหมุนค่อยหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวัน
0: แมง
1: มุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ข้าวตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี้
0: ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จูจะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรง

0: กลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: หม
0: อกอีกอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: นายกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงดึงดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างตึงโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวันมุน

0: ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวเก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อคือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ

0: ่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
1: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ําพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทําเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
1: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
1: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่ารังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
3: แล้ววัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: หลอด
0: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
0: ไม้บรรทัด
3: กันไกลกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
3: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
3: ฝั่งไหนก็ได
0: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละค่ะ

ตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาบาวานใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ็จแล้ว
1: เสร็จแล้วประวันลองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบ

แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: กล้องสิ่งมันหน่อย
1: โอ้ยไหนของกวางน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: อันสวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งโอ้น่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษร้อยปอนติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสักหนึ่งกล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับประวันนะจะมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตู้ก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปอวานอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้การนี้เดียวพอนะครับน้ำมันซึ

0: สีครับ
1: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมพี่เห็นปลาวาฬเป่าใหญ่เลย
1: ครับ
0: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
1: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
1: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
2: จากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
0: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะปวาร
1: อยาก
0: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวานดูสัก10วินาทีประวานหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวานเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวานหลับตาก่อนครับหลับตา
1: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
0: อันแน่
3: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
3: ประวานเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำได้ยังครับหลับตานะ
3: พร้อมยัง
0: พร้อมยังครับ
3: โอเค
0: พร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
3: โอ้
0: เอ
3: าเลยดูสิพี่ประตูทำได้ไ
0: หมอ๋อไม่ถูก
3: ต้องติดกลับไปเหมือนเดิมติดกลับไปเหมือนเดิม
1: ตาประวาน
3: ตาประวานตาประวาน
0: อ้าว
1: โอ้ไม่ถูก
0: ไม่ถูกตาพี่ประตูใช่ไหม
3: พี่ประตู
0: พี่ประตู
3: พี่ประตูเริ่มจำได้
0: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
0: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
3: นี่ค่ะประวานนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
3: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
1: พี่ตูนนะคราวนี้ตาพี่ตูน
0: ที่ตาพี่เขาทำเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
1: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
0: ่ประวานพี่สิครับ
3: จ้าประวาน
0: โอ้โห
1: ได้2คะแนนเหมือนพี่เขาตุ่งในน้ำ
3: 2คะแนนเท่ากัน
0: พี่เขาตัวนะ
3: ลูกนี้อยู่ตรง
0: อยู่ตรงและลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากคุณน้องเก่ง
1: วันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่เขาตุ่งก็ได้3คะแนน
0: โดยชนะเหมือนกันเลยวันนี
3: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยไหม
1: ได้สี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาพอมานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเค
3: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
4: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
3: คุณหมอคะคือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
4: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมอง

0: ที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
3: มากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
3: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
4: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึ
5: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
2: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
4: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
4: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
4: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
6: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
4: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
1: คน ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปุ๊บไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
6: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยบเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
6: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีมากเลย
10: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
11: เย้ดีมากได้คนรู้เยอะเลย
12: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
13: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุณเด็กเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
13: เฮ้ยน่ากลัว
14: เฮ้ย

0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรง แมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือ

ษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ่ะเรืองแสงออกมาแล้วเห็นไหมค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้าและนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: เท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป๋า
2: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้ yeah!
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะ คุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
2: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไป

0: นะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
1: ม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำหรอครับ
0: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
1: ๆปล่อยไข่
0: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
1: ปลา
0: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
1: กิน
0: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
1: ฮะคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมบ้างสิ
0: อืมเป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้วมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกออนครับ
0: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออนเนี่ยก็ให้ลูกออนขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออนขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
0: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดู นะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: ฏิกิริยาเคมี
1: คุณช่วยขาสวยไหมคะ
2: หูสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าแพรจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้ว่าแต่ใช้สีอะไรบ้างคะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ยใช้หลายสีเลยค่ะสีน้ำสีไม้สีเทียนผสมกันไปหมดเลย
2: นี่เป็นภาพแอบสแตรกสุด
1: ๆใช่แล้วค่ะคุณเช่
2: แต่ถ้ามีสีจากพืชหรือสีจากดอกไม้อีกสักนิดก็จะดีนะคะ
1: สีจากพืชมันเอามาใช้ระบายได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิคะเนี่ยค่ะเขานำพืชไปสกัดนะคะแล้วก็ได้สีออกมาแถมบางครั้งนี่ยังมาใช้ทำอินดิเคเตอร์ได้ด้วย
1: ฮะ
2: นี่ค่ะนี่ดูเลยในรายการคิดวิสัยยาร์ดตอนอินดิเคเตอร์ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆในการเอามาทำงานศิลปะของแพรว
1: เป็นยังไงคะเนี่ย
2: นี่ไงนี่ไงเขาสกัดมา

0: ราเนี่ยมีสารปริศนาสีม่วงตั้งหลายอย่างว่าแต่พวกเราคิดว่าสารไหนมันน่าจะเป็นสารที่อยู่ในโหลปริศนาของพี่ต๊อบกันแน่เนาะ
1: น่าจะเป็นดอกอัญชันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นอาจจะเป็นสีม่วงก็ได
2: ้กะหล่ำม่วงไหม
0: กะหล่ำม่วงอ่ะมันมีสีม่วงอ่ะแล้วก็ใช้สีม่วงมาคั้นน้ำมันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้แล้วก็ใส่สารลงไปไงเราคิดว่ามะเขือม่วงนะเพราะว่าเราคิดว่ามะเขือม่วงเนี่ยมันมีลักษณะแบบสีม่วงมากที่สุดคือแบบกะหล่ำมันยังมีขาวๆอยู่แต่ว่าอันนี้มันดูยังไงมันก็น่าจะใช่แน่นอน
3: เราว่าด่างทับทิมเพราะว่ามันก็เหมือนสารเป็นผงๆอะไรแบบเนี้ย
0: มันเป็นด่างเน
3: า
0: ะ
3: อาจจะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสี

0: มะเขือม่วงเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่ามันคั้นออกมาเป็นสีใสๆเหลือง
1: ๆแล้วก็เหลือแค่3แก้วนี้สิ
0: ใช่เพราะว่ามีสาร2อย่างที่พี่สต๊อปใช้ในการทำมายากลน้ำเปลี่ยนสีได้มาทดสอบกับแก้ว3ใบนี้เรามาเริ่มทดสอบจากน้ำอัญชันกันก่อนเลยเราเริ่มจากใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะอันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีออกเป็นสีม่วงม่วงแดงแดงนะแต่ว่าน้ำอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเราลองเป็นด่างทับทิมต่อไห
2: มเหมือนมันไม่เปลี่ยนสีเลย
0: ค่อนข้างเข้มข้นนะมันไม่เปลี่ยน
1: เปลี่ยนเลยยังแค่เหมือนเดิม
2: ใช่
0: ไม่งั้นเราก็เอาด่างทับทิมออกไป
2: กระหล่ำม่วง
1: สีม่วงก่อนนะเนี่ยสีอะไรล่ะ
0: เปลี่ยนสีเลย
1: สีชมพู
0: สีชมพูแดงๆเลย
3: สองอันนี้แหละ
2: สองสีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะ
0: ต่อไปเราจะมาใส่แอมโมเนียกันเริ่มจากอัญชันเลย
3: อันนี
1: ้โอ้ดูน้ำอัญชันสิตอนใส่น้ำส้มสายชูเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้แอมโมเนียใส่ลงไปอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้ว
0: ใช่
3: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับตัวน้ำกระหล่ำล่ะ
2: พอตอนแรกอ่ะมันเป็นพอใส่น้ำส้มสายชูลงไปอ่ะมันกลายเป็นสีชมพูพอใส่แอมโมเนียเข้าไปมันกลายเป็นสีเขียว
1: น่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะ
0: ว่าแต่มันเกี่ยวกับกรดและเบสยังไงหรอ
2: สีเขียวกับฟ้าไหม
0: ส่วนกรดน่าจะเป็นสีแบบม่วงแล้วก็ชมพูแดงๆเนาะ
1: ใช่ใช่เหมือนกับกะปีม่วงที่ใส่น้ำส้มสายชูตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่นั่นแหละกะหล่ำม่วงแล้วก็ดอกอัญชันเป็นสารสีม่วงปริศนาที่เมื่อเวลาโดนสารอื่นแล้วจะเปลี่ยนสีได้พวกเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปถามพี่ต๊อบกันเลยดีกว่าปะ
4: พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำส้มสายชูและแอมโมเนียนะครับไว้สำหรับทำการทดลองเกี่ยวข้องกับน้ำสีม่วงๆปริศนาไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักสำรวจของเราเขาจะพบความลับในข้อนี้กันหรือเปล่านะ
5: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ
2: พวกเราได้ทดลองสารสีม่วงหลายอย่างกะหล่ำปีม่วงกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดค่ะ
4: แล้วการพูดครับ
3: น้ำปริศนาของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ
1: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะครับ
0: พวกเราสันนิษฐานว่าน้ำปริศนาน่าจะเป็นน้ำกระหล่ำปีและก็น้ำอัญชันค่ะ
4: ถูกต้องและเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆสารที่พี่ต๊อบใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดและแอมโมเนียที่มีฤทธิ์เป็นเบสนั่นเองครับและน้ำนั่นก็คือน้ำกระหล่ำสีม่วงและอัญชันนั่นเองครับนี่ซึ่งพี่ต๊อบก็เตรียมไว้แล้วแบบนี้ครับนี
6: ่กะหล่ำม่วงหรือดอกอัญชันเป็นสารเคมีในธรรมชาติที่มีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสเราเรียกสารเคมีแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์ครับ
4: เมื่ออินดิเคเตอร์ค่ากลางอย่างกะหล่ำม่วงมาเจอกับยาเคลือบกระเพาะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกรดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวฟ้า
4: สีเขียวแล้ว
2: เขียวนมเป็นเขียวนม
0: เป็นสีเขียวเขียว
4: ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฤทธิ์เป็นเบสครับ
5: มีฤทธิ์เป็นเบส
4: ถูกต้องเลยมีฤทธิ์เป็นเบสใช่ไหมครับคราวนี้พี่ต๊อบจะใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะ
4: ฮึบ
2: มันก็กลับมาเป็นสีเดิม
0: มันก็กลับเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค
4: ่
0: ะ
4: ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกที
0: สีม่วง
2: สีม่วง
4: แล้วหลังจากนั้น
2: กลับมาเป็นสีเดิมค่ะ
4: กลับมาเป็นสีเดิมใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ค่ากลางนี้นะครับถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นสารเคมีที่มีเบสเข้มข้นนั่นเองพอเราใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำพูสักแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นยังไงล่ะน่าทึ่งไหม
5: น่าทึ่งมากค่ะ
4: และนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอินดิเคเตอร์นั่นเองครับน้องเราเห็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูอินดิเคเตอร์ที่ทำจากสารเคมีกันบ้างไหม
5: เอาเลยค่ะพี่ต๊อ
4: บโอเคได้เลยครับนี
0: ่พี่ต๊อบคะทำไมมันไม่มีสีล่ะคะ
4: อ้าวนี่เขาเรียกว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีที่มีค่ากลางไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
6: สารนี้มีชื่อว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีค่ากลางที่ไม่มีสีใช้เป็นสารสากลในการตรวจค่ากรดและเบสนี้มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากน้ำกะหล่ำม่วงเมื่อสารนี้เจอเข้ากับกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเจอเข้ากับเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับ
4: นี่น้องๆครับพี่ท็อปนะครับได้เอาน้ำส้มสายชูนะครับมาหยดไว้บริเวณดอกไม้ดอกนี้และก็แอมโมเนียหยดไว้ที่ดอกนี้เสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวพี่ท็อปให้น้องๆนะครับเอาฟีนอฟทาลีนที่พี่ท็อปใส่ขวดไว้พ่นลงไปในแต่ละดอกสิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูเริ่มจากน้ำส้มสายชูก่อนแล้วกันเนาะอืมเห็นไหมครับเห็นไหมปลายของดอกไม้เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนี่คราวนี้มาดูแอมโมเนียกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาฉีดเลยครับกันครูเฮ้ย
2: เปล
4: ี่
2: ยนเป็นสีแดงๆชมพู
0: ยากลเลยค่ะพี่ต๊อบโอ้โหดอกไม้เปลี่ยนสีเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ
7: โอ้โหดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาจะลองเอามาทำบ้างค่ะเอ๊ว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ทำให้เปลี่ยนสีได้เหรอคะมันเป็นยังไงอะคะ
8: ที่อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะ
7: โอ้ยปฏิกิริยาเคมีฟังดูมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย
8: ไม่ได้มีปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงเสมอไปมีปฏิกิริยาเคมีที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะแล้วแถมก็ยังอยู่รอบๆตัวเราด้วย
7: อยู่รอบๆตัวเราด้วยเหรอ
8: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่สนุกๆ กันค่ะ
7: ไปค่ะ
8: ในลับซ่าท้าทดลอง
7: ครูใช่คะแล้วปฏิกิริยาเคมีที่บอกว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเป็นยังไงบ้างหรอคะ
8: ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ได้สารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากเดิม
7: แล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี่มันจะต้องแบบมีอะไรบ้างอะคะ
8: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมี2 ส่วนนั่นคือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วเนี่ยสารตั้งต้นก็คือจะมีสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลย
7: นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดสารตั้งต้นหายไปและเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาอะไรแบบนี้เหรอคะ
8: จริงๆแล้วสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สารตั้งต้นเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเช็คดูง่ายๆคืออะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยค่ะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะเท่ากับอะตอมของผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะ
7: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะค
8: ่
7: ะ
8: อ๋อให้สังเกตค่ะว่าสารใหม่นั้นเป็นอย่างไร
7: สังเกตยังไงอะคะ
8: ให้ดู6สิ่งนี้ค่ะ1มีการเปลี่ยนสีหรือเปล่า2มีกลิ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหม้กลิ่นหอมกลิ่นฉุนได้หมดเลยแล้วก็
7: 3
8: ดูว่าเกิดตะกอนหรือเปล่า
7: ตะกอน
8: สี่อะคะเกิดฟองแก๊สหรือเปล่าค่ะ
7: มีฟองแก๊สด้วยห้าคะ
8: เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเปล่าค่ะ
7: อันสุดท้ายแล้วค่ะผู้เชี่ยว
8: เกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย
7: ฟังดูก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีกิจกรรมให้ลองทำไหมคะ
8: งั้นเราไปทำกิจกรรมกันนะคะในกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีนนี่เลยค่ะกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีน
7: ไม่เห็นมีนาฬิกาเลยค่ะ
8: ต้องมีสิคะแล้วก็มีไอโอดีนด้วยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะต้องใช้สารทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วน A นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน C และไอโอดีนค่ะใช้สูตรตามนี้เลยโดยเด็กๆนะคะจะต้องทำให้วิตามิน C นะคะกลายเป็นสารละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กรองค่ะให้กลายเป็นส่วนใสแล้วส่วนใสมาค่ะหลังจากนั้นก็เติมไอโอดีนลงไปค่ะเมื่อวิตามินซีกับไอโอดีนเจอกันนะคะจากไอโอดีนที่เคยมีสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสารละลายใสๆแบบนี้เลย
7: สีน้ำตาลกลายเป็นใสแบบนี้เลย
8: ใช่ค่ะมันเกิดจากปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้ถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดค่ะก็เลยกลายเป็นสารที่ไม่มีสีแบบนี้เป็นสารละลายใสๆส่วนที่2คือสารละลาย B สารละลาย B นะคะเราจะต้องใช้ส่วนผสมแบบนี้นั่นก็คือการทำน้ำแป้งสุกค่ะผสมกับส่วนของไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์ค่ะนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้งสองแล้วนะคะเราก็จะทำการผสมลงไปในขวดลุ่มชมพู่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถทดลองว่าจะใส่สาร A และสาร B ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะทำให้นาฬิกาของเด็กๆนั้นมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะลองผสมกันดูเนาะ
7: โอเคค่ะงั้นเราเท่าไหร่ดีอะคะ
8: งั้นเดี๋ยวเราจะให้ใส่สาร B ก่อนละกันนะคะในปริมาณ100ค่ะ
7: สาร B 100
8: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สาร A ในปริมาณ25 ml ค่ะ
7: โอเคค่ะ
8: โอเคในการทดลองนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์เองนะคะสามารถระเหยได้ก็ต้องมีการป้องกันนิดนึงเนาะถ้าอย่างงั้นแพรวใส่สาร B ลงไปค่ะ100 ml
7: ใส่เลยนะคะ
8: ใส่เลยค่ะ
7: 100

0: จากนั้นนะคะครูก็จะใส่สาร A ลงไปค่ะ25 ml
1: โอเคค่ะสาร A 25 ml แล้วยังไงอะคะ
0: แล้วเราก็จับเวลากันค่ะดูว่านาฬิกาไอโอดีนของครูจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที

0: นี่นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารละลาย A ค่ะมันจะมีวิตามิน C ผสมกับไอโอดีนใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะคะว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามิน C จะทำให้เปลี่ยนเป็นไอโอไดซึ่งเป็นสารใสไม่มีสีแบบนี้นะคะและในสาร B เองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำแป้งและก็ไฮโดรเจนโปรออกไซด์ซึ่งเมื่อนำสารทั้งสองเนี่ยมาผสมกันไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะก็จะทำลายวิตามินซีค่ะไอโอไดน์นะคะก็จะมารวมตัวกันเป็นไอโอดีนอีกครั้งเมื่อไอโอดีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งค่ะ
1: กล่าวว่าสีมันจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ค่ะนั่นเอง
1: สุดยอดมากเลยมีอีกไหมคะเนี่ย
0: ระดับเราแล้วนะคะกิจกรรมไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะพี่แพรวกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลุกงูไฟ
1: มีงูด้วย
0: นี่ค่ะคืออุปกรณ์ในกิจกรรมปลุกงูไฟ
1: แล้วจะมีงูจริงๆไหมคะ
0: เราต้องเสกงูมาค่ะ
1: ใช้งูมาด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งและเบกกิ้งโซดาค่ะกระบะทราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะคะแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็อุปกรณ์สำหรับผสมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคเราจะให้พี่แพรวนะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง4ส่วนกับเบกกิ้งโซดา1ส่วนค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยในถ้วยผสมนะผสมลงไปให้หมดเลย
1: อ๋อโอเคค่ะปึ๊บอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ที่เอาไว้กินกับโดนัทเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลยนะคะ
0: เทไปเลย
1: แล้วก
0: ็ใส
1: ่เบกกิ้งโซดาหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนเราตวงให้แล้ว
1: ครบค่ะ
0: คนให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันเลยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมสถานที่ให้งูเลื้อยออกมาค่ะ
1: งูเลื้อยออกมาจากทรายเหรอ
0: ใช่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆระมัดระวังนะคะและก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเราก็จะเทน้ำมันก๊าซนะคะลงไปบนทรายเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชุ่มๆเลยให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลายก็ใส่ส่วนผสมของเราลงตรงกลางเลยใช่ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตรงกลางเลยนะคะ
0: ตรงกลางเลย
1: โอ้โหอย่างนี้เหรอคะ
0: โอเค
1: โอ้แล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเราจะทำการจุดไฟค่ะเด็ก
1: ๆโอเคค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆพร้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปเลยค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยโอ้ไฟลุก
0: ว้าวตอนนี้นะคะ
1: ไหน
0: ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวค่ะเด็ก
1: ๆโอ้ตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งกับเบกกิ้งโซดาของเรากลายเป็นสีดำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไฟลุกเต็มเลย
0: ไฟลุกเลย
1: โอ้

0: โอ้โหครูเช่ขามันมีงูโผล่ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแต่เหมือนยังโผล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
1: อ๋องูที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เบกกิ้งโซดาค่ะโดนความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะเมื่อเบกกิ้งโซดานะคะได้รับความร้อนค่ะก็จะเกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะเดียวกันนะคะน้ำตาลค่ะก็ได้รับความร้อนเช่นกันและโดนเผาไหม้แต่การเผาไหม้ของน้ำตาลนั้นนะคะไม่เขาเรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนขึ้นมาค่ะ
0: นี่คือคาร์บอนเหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตออกมานะคะต้องการที่จะลอยขึ้นมาด้านบนแล้วก็เลยพาเอาคาร์บอนที่ผลิตจากน้ำตาลนะคะออกมาด้วยหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่กิจกรรมครูเช่นี่หมดหรือยังคะเนี่ย
1: No
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มันมีอะไรที่มันแบบว่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ไหมคะ
1: เราเล่นกับไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราจะไปเล่นกับน้ำกันค่ะ
0: โอ้โห
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายาสีฟันช้าง
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมยาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างเดี๋ยวก็จะมีช้างออกมาอีกแล้วคะเนี่ย
1: แล้วคอยเดียวกันค่ะว่าจะมีช้างหรือจะมียาสีฟันออกมา
0: โอเคค่ะงั้นยังไงดีคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็จะต้องมีไฮ

0: เจนบอลออกไซด์นะคะน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารด่างทับทิมแล้วก็ภาชนะที่สำหรับใส่ค่ะพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคให้งั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้แพลวนะคะเทไฮโดรเจนไปรอกไซด์นะคะลงไปท
1: ั
0: ้ง3ฟาสเลย
1: ฮะเทเยอะไหมคะ
0: ประมาณ50 มล. ค่ะ

0: ใส่ครบทั้ง3แล้วค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะ
1: ต่อไปใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: น้ำยาล้างจานใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลงไปสักนิดเดียวพอเดี๋ยวคุณ
0: นิดเดียวโอเคค่ะหน่อยนึง
1: โอเคจืด
0: ว้าว
1: ยืดยืดยืดยืดจืดหลังจากนั้นนะคะเราต้องทำการผสมค่ะขยับแบบนี้เบาๆโอเคเบาๆนะให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเข้ากับไฮโดรเจนออกไซด์นิดหน่อยโอเคมานี่เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำการ
2: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: ตัดสายรอบๆเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โ
2: หทำไมมันขึ้นมาเยอะล่ะ
1: ใส่สีชมพู
0: ใช่เลยโอเคประมาณนี้นะคะ
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูได้เตรียมสารละลายด่างทับทิมไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่ของแพรวนะคะก็คือการเทสารละลายด่างทับทิมลงไปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องจับตาดูให้ดีเลยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ใส่แว่นให้มั่นค่ะเทไล่จาก1 2และ3ตามลำดับเลยนะคะ
0: โอเคค่ะเทเลยนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: 1 2
1: 3ไปแล้ว

0: โอ้โหอันนี้สีสวยมากเลยค่ะครูเช่
1: สีเหมือนกาแล็กซี่เลย
0: ใช่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะสามารถแตกตัวเป็นน้ำและก็ออกซิเจนได้ค่ะในสมการนี้ตามธรรมชาติแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ตัวที่มันทำให้ระยะเวลาในการเกิดนั้นสั้นลงเขาเรียกว่าแคทาไลซ์ค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะจะช่วยทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วขึ้นค่ะ
0: วันนี้มีหลายการทดลองเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้ของปฏิกิริยาเคมีรวมไปถึงได้ทำการทดลองสนุกๆมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะปฏิกิริยาเคมีนะคะนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสารใหม่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารใหม่นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนั้นเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดฟองเกิดตะกอนเกิดกลิ่นนะคะบางทีก็มีการระเบิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: ปฏิกิริยาเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีสาร2ชนิดขึ้นไปค่ะโดยสาร2ชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยาต่อกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะและได้สารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปฏิกิริยาเคมีจะถูกแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีรวมตัวปฏิกิริยาเคมีสลายตัวปฏิกิริยาแทนที่เชิงเดี่ยวปฏิกิริยาแทนที่เชิงคู่และปฏิกิริยาการสะเทือนค่ะ
0: ส่วนวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงพี่แพลวกับครูเทศจะไปคิดการทดลองสนุกๆมาให้อีกนะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปล้างกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การพวกเรารู้ไหมว่าหัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้วัน
0: รู้รู้แล้วน้องบอส
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู้ไม่รู้อ่ะเอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อติดหนึบ
0: ล้อติดหนึบ
3: ค่ะรู้มันกันได้ยังไงเนี่ยไม
0: ่
3: เห็นบอกเลย
0: อันแน่โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยมา
3: ว่านะคะมันต้องติดหนึบแบบนี้
1: หรือค่ะติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งๆไปเอาแรปเตอร์มาม
4: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับไดโนเสาร์แรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะเยี่ยมยอดงั้นพวกเราทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจารย์จะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
4: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
0: แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงมั่ง
5: แน่น
0: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลองอีกสักรอบไหม
1: อยาก
0: คราวนี้เอาเยอะๆเลยได้ไหม
1: มา
0: ลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงระวังด้วย
1: โอเค
0: ค่อยๆใจเย็นให้พี่ออกการไหมมาพี่ออกการลองกระดานเหรอมา
6: อาจารย์สู้ๆครับ
0: พอไหวไหมพอไหวนะ
4: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
0: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
6: มันแน่นค่ะ
0: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
4: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย์
0: พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆมาสานกันอ่ะ
6: หนูว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยืดตัวไว้ค่ะ
0: ใกล้เคียง
6: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
0: ถูกต้องใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์เนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่อาจารย์จะสามารถยกไอ้เจ้านี่ขึ้นได้ด้วย
4: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
0: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได้
4: ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่ายังไงกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
0: คิดว่ามันขึ้นไหม
5: ขึ้นค่ะ
0: สบายเลยเพราะมันจะออกแรงกันตั้งเยอะเนาะนี่เอาแหละและนี่แหละ
5: คือ
0: สั่นสั่นนี่แขนอาจารย์สั่นจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับทับทับทับทับกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่าย
4: ๆน้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
0: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
4: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
0: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านนึงเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสก็อตเทปหรือเอาเทปมันๆมาปิดผิวมันเอาไว้อีกด้านนึงอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีก2ด้านด้านนึงเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์เอามาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดูก็คืออาจารย์จะเอาวัตถุเนี่ยนะเจ้ามวลชิ้นนี้ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมาวางไว้บนนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะสลับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจารย์จะลองค่อยๆลากไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วอาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
5: หน้าเขียว
0: สีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้งไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที่ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใคร
7: หนึ
0: ่งโอเคยังไม่ขยับ
7: สอง
0: ยังยัง
7: สี
0: ่ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสผมสัก
5: หน่อยได้ประมาณ5
0: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองแปดยังขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวอาจารย์คล้องเหมือนเดิม
5: เพราะว่าอันนี้ครับ2-3 อันก็ได้ครับ
0: เอาเลย
5: สก็อตเทปมัน
0: นะ
5: ฮะ
0: ลื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยัง
5: 1แล้วค
0: ่
5: ะ
0: ไอรีนยังไม่ขยับ
7: 3
0: ยังไม่ขยับขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับ3อุ๊ยมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเค
5: ไม้ค
0: ่
5: ะ
0: ไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะ2ยังจ้ะ6ผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลย1 2 4 5ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนัก ของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
8: มากขึ้นค่ะ
0: มากขึ้นเลยพวกเรามั่นใจ
8: ม
0: ั่
8: นใจมากเลยค่ะ
0: มั่นใจมากใช่ไหมงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้าหนึ่งดีไหมส
8: ัก
0: ผ
8: ิ
0: วหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะเรามาลองกันตอนนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
8: ค่ะพร้อม
0: เริ่มเลยหนึ่งเริ่มต่อเลยอย่าค่อยๆวางค่อยๆวางสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆยังหกยังยัง
8: ส
0: ิบแล้วสิบเอ็ดแล้ว
8: ไม่
0: ได้มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ยไม่เคลื่อนเลย
8: แต่ถ้าเราเอามือคะกดลงไป
0: อันนั้นผมต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

0: จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวดน้ำยาล้างจานตัวนี้และตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันนี้เอาสีเข
0: ีย
1: ว
0: โอเคเที่ยวการสีเขียวสีเหลืองเอาล่ะเริ่มต้น

0: ให้พวกเราทุกคนทดลองลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูสิรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่ไปค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ค่อยไปนะเอาละคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: นะ
0: เป็นไงบ้าง
2: เที่ยวกัน
0: เป็นไงบ้าง
3: อัน
0: น
3: ่
0: าอันน่าน้องไอรีนต่อเลยลองของน้องบอสดูบ้างเปิดระบบลื่นไหมโอ้ไปแล้ว
1: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
1: ครับมาสู้กันมาปะทะกันจี
0: สู้กันใช่ไหมไปรอดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตกกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกๆอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
4: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
4: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
5: อยู่ที่
6: บ้านอาจารย์
0: ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ให้เดากันก่อน
7: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันคะ
8: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหรถเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อโอ้ดีมากดีมาก
7: ก็คือว่าเวลาเราถือมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
7: ร้อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
9: เวลาเราเอาเท้าถูกับพื้นค่ะ
0: นะคือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีนมาประกอบกันใช่ไหม
9: ใช
0: ่เอาที่เห็นชัดเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันลื่นๆไม่ลื่น
7: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้ม
0: คือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
9: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะครับ
0: มีส่วนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือมันรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งพวกเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
8: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถ

0: ยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดๆสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
1: เอาไว้ระบายอากาศ
0: ระบายอากาศมันให้หายใจ
1: เอาไว้ลดแรงเสียดทานหรือเปล่า
0: ทำไมถึงอยากจะลดแรงเสียดทานให้กัน
1: เพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
0: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้มันหนืดๆหน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
1: มันจะลื่น
0: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได้แต่ยังมีอีกคำถามนึงพวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
2: แรงเสียดทานค
0: ่
2: ะ
0: ดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบอันนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
1: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
0: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึง
1: นะ
0: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเอ๊ะเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่งๆ
1: ได้เขาบอกว่าอะไรหรอ
0: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
1: ไม่น่าใช่
2: หร
1: ือ
2: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้มัน
0: แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานไปแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตไหม
1: มันจะ
0: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
1: เคยสังเกต
0: มันเป็นลักษณะเช่นไร
1: มันเป็นย
0: ึกยักเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้คำว่ายึกยักยักอะไรมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับไอ้เจ้าล้อของไอ้เจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันเห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลัง
2: ต
0: รงนู้นครับ
2: ง่ายพอดีจริงๆด้วย
0: เห็นไหม
2: จริงๆด้วยพอดี
3: เข้าไปพอดี
0: ให้เราโอเคเน
3: า
0: ะ
3: มันก็ไม่ได้
0: นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆเวลาเราถลายขึ้นเนี่ยต้องเอาให้ไอ้เจ้าล่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้ระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาอะไรเนี่ยพอมันจะถึงปุ๊บอันนี้ไอ้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
2: แรงเสียดทานเนี่ยครับถ้าลดมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
4: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือว่าพวกที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยไปค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อรถติดหนึบแล้วคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองแล้วเราก็เห็นและจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัส แล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกันก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อยซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทาน

0: ันอย่างเช่นพื้นรองเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซีดีเราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์พวกนี้เนา
1: ะ
0: วิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งนึงที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันต้องเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกันน่
1: ะ
0: คงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้วเราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขาดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนี่แหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้
1: ได
0: ้เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
1: Physics
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดี

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต๊ะ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

0: แล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีการใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านBittorrentเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wireless Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่น Internet Protocolเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทน wallpaper หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่

ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็นโพลีโฟนิกยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่ 8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบการเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะคนเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการหรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้

เด็ดข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

0: เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกะเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูล

0: ูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS ไลด้าทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569 องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมกรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาระโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาระโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาระโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียรพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธี ดีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลาโคดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการหมู่มูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัด นอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องค์พระมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติด และสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนายนุ่งคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มได้มีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเว เวลา 14:30 น.โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจัง

0: วัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆ เข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
5: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
5: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
6: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจำเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
6: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
6: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
5: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวของพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นคือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่าง

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ทำเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ไม่เราจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันออนแอร์แค่ไหนเนี่ย
2: ท่อดิ
1: เออท่อ
0: เนี่ยมันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แล้วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: ท่อเล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่ไงแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: โอ้ยไหมเออแล้วมาโปรย
0: อ่ะแล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าเหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งนะ

0: บ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
1: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
0: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
1: เอางี้เนี่ยมันมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
0: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
3: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบอยู่แบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
4: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
3: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
4: ไหนที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
0: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
3: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
4: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: เอาฟิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว้ธุรกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
1: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
2: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
0: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
3: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนําน้ําจากน้ําตกจริงให้ไหลมาสู่น้ําตกจําลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ําที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ําที่ไหลมาจากน้ําตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ํานะครับเพื่อให้น้ําตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leach นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ย

ให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ

0: องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leash ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆ อาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
1: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
0: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
2: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันที

0: พราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
2: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
3: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูคำนี้ครับ What นะครับ What แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน What แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นWhat subject do you like? What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็มาเป็น like ที่เป็น verb นะครับก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ What is your name? What is your name?นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight my name is knight ฉันชื่อ knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ Where are you going ต่อไป Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามอยู่ตอบ I live in Lovely I live in Lovely เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรบินสันบิ๊กซีนะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนไอ้ when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค When will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่เขาจะมาถึงเมื่อไหร่นะฮะเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกได้เขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน 2 โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นบอก I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับต
ัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm a student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะหรือจะเป็น who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องนักเรียนต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่นI prefer that the Harry Potter's book นะครับ prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ W equation สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is there ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าเออมันนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการซึ่งอาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่ how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to work นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา how tall is he นะครับเขาสูงเท่าไหร่He is 172 นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงให้ถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะครับเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าทอมันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ just มาโฟกัส

0: าวอย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับฮาวมีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้มันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะฮะอ่ะหมดไปแล้วสำหรับ WH question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he isNo, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคตอบนะครับมันจะมาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does สองตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ด้าประธานพหูพจน์ใช้ดูส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn't did you walk to school yesterday นะครับ yes I did no I didn't นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can could will would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can't I no I can't นะครับ will you marry me will you marry me นะครับ yes I will no I won't นะครับ could you pass me a pencilsYes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู honest test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุดๆ view your lifeview your life be บอก tomorrow I guess นะครับเฮ้ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห่วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will อะไรครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ robinถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่เฮนรี่บอกว่า it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weatherคำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดนึงเนาะนะครับถ้าเป็น A what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันนี้เป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหม นะครับเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลย What is the weather like ก็บอก It's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ Anik is looking for a seat in the canteen นะครับ There is an empty seat nearby นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่เอเนกถามว่า excuse me บอยบอก yes it is and go ahead hey yes it is นะครับ yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ W H question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะครับที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyoneToday, we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบBritish English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it What time is it What's the time What's the timeใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน It's และตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ What time is it What time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า It's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ 8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก anti meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน 1:00 น 2:00 น 3:00 น 4:00 น 8:00 น 10:00 น 11:00 น 59:00 นเรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก post meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบเก้าเนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่านูนไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11โมง50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2นาฬิกา14นาที PM PM นี่ช่วงตี2หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ5 10 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วการอ่านแบบ15 45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้9โมง15นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข ข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออก

ว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9โมงครึ่งเราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมตัวทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเราก็จะได้เป็น it's five past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่า o เลยนะครับนักเรียน o เลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9 o'clock ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10โมง45 45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4โมงครึ่งก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it นี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง it's eight โอเลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้ว o'clock นะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง what time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 to อย่าลืม to นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า4it's 10 to 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนนาและปีเตอร์กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิแอนนาถามว่าอย่างไร What time is it now What time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้วปีเตอร์บอก half past 11 half past 11กี่โมงครับนักเรียน sorry half past 11กี่โมงนะครับขยายนิดนึงขยาย half past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆเนาะแอนนาบอก let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อ
ข้อแรกคืออะไร it's a bedtime เอ๊ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันเอ๊ข้อนี้เก็บไว้ก่อน it's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วเอ๊ใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้ 11:30 นอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบ American English แล้วก็แบบ British English มากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

0: ีตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะ
1: โอ้ยน่ากลัวกลัวสิอย่าเบียดฉันก็อย่าไป
2: นายอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนา
0: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยกลัวกลัวกลัวกลัวกลัว
2: นี่พอสักทีได้ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีกแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
1: หัวหน้า
2: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
0: หัวหน้าก็กลัว
2: ทำไมข้างหลังมันตำมา
1: เอ้าวิ่งก่อนไกลเพื่อนเลยรอด้วยสิหัวหน้าไปด้วย
3: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
4: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
5: น้องหมาป่ะครับน้องหมาน้องหมา
4: ใช่แล้ว
5: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
4: เจ้านกใช่ไหม
5: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
4: น่ารัก
5: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
4: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
5: อุ้ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
4: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
5: แพะอะไรขยับเข่าได้อะครับไม่เข้ามาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
4: โอ้โหเฮ้ยเหมือนอะเก่งจัง
6: เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอะ
5: หูสนุกมากเลยนะครับพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
6: อืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
5: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
6: ใช่เวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
5: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับมันก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเงาก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
6: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไป

0: นี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
1: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับ
0: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
1: ฮะไม่มีเงาเนี่ยหรอครับมันมีด้วยหรอครับ
0: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษไขหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
1: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
2: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด Aเพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
3: เมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
1: นั่นสิมาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: ว้าวเอาสเต็ปพริ้วกันเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โอ้โอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
4: โอ้มีต่อตัวกันด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
3: โอ้โหโอ้โหสุดยอด
4: ส
3: ุ
4: ดยอดเจ๋งสุดๆไปเลย
3: ว้าวเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋ง
5: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
6: นั่นนั่นแกจะทำอะไร
7: อย่าน
6: ะ
7: ไม่ใจเย็นก่อนเพื่อนเธอไปก่อน
5: หาชิว
7: เอ้ยจะเหลือไม่ได้เอา
6: ตัวใจ
4: อ๋อแบบนี้นี่เองที่เหมือนเราที่แท้บันไดแก้วใสมันเลยไม่เกิดเงา
3: เก็บตังค์ซะแพงเลยไอ้เราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหรอก
6: อย่าเพิ่งไปสิแม่
3: ร
6: รียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน

0: เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันนี่นะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮึความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่องมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
0: ครับ
1: ปิดไฟเลย
2: โอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
0: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
0: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเอง
1: ฮีโร่ว่าของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
0: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
0: โอ้พี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
1: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
0: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
1: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
0: ได้เลยครับ
1: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
0: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
1: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับ
2: ลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงา
0: พี่ข้าวครับนั่นก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: ที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟ ที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
3: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
1: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
0: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
1: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ลมก็เยอะตามไปด้วยนะครับ
0: เห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้งามมีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
0: พี่ข้าวครับฮีโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดและร้อนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
0: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปมาด้วยครับพี่ข้าว
1: โอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยเขามีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
0: โอ้ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
0: หูพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
4: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัดเต็มเล่นใหญ่กันไปเลย
5: ได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้อง

0: ตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่ๆเลยซึ้งแน่นอนซึ้งแน่นอน
1: เฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
2: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที

0: พร้อมเลย
1: พวกแกทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
2: ตอนนี้แหละเอาเลย
0: จะไป
2: ได้
3: ทุกยิงโด
0: อะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตา
3: ไง
0: เอา
1: โอ้ยโหจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
0: ไม่จะไปเลย
1: อะไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: การทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านนึงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็ก
1: อ่า
2: แล้วก็มีคนโตคนหนึ่ง
1: ครับ
2: ยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกๆแล้ว
2: ลูก2คนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งเลยกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วเขาเป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้ตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: เอาสูตรมาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: มันนุ่มแข็งๆน่ะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นกับลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิม
1: แต่น้ำ
2: เล่านะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้มุกพูดขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยคร
2: ับ ซื้อรวมมิตรหนึ่งชาม
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบปอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะ

0: จะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำล่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแพะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูไอ้น้ำที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาต้องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มแม่อุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุ65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
2: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
1: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
2: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิ

0: Sí. ตอนที่ด้นทั้งผืนและด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็จะไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
0: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
0: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
0: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช
1: ้และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
0: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะก็หลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
0: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 32 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
1: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
0: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ภาของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าในเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้อาหารของปลานิลนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลานี่ก็ยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่ารสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ย

สมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกขาคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับพลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่ง
เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: ป่วนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งเอ้ยนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได้
2: ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันเราต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอ่ะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัข
2: เริ่มได้

้องหมาอาจจะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้แล้วออโต้เดียวมากแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: เย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: พูดได้
4: นั่นนี่ไรออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี่

0: กินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งที่เรากินนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ
1: 1

0: ูกันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองแหละครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ขึ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเค งั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับมาสังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นอันมันแรปเปล่า
1: แรปเลย
2: ไม่แรปเลย
3: คอยาวยาวอ่ะ
0: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก็
1: งับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
1: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: มา
1: เข้าดูกัน
2: โอ้โหนี่สวยจังเลย
0: เดี๋ยวแม่มันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
2: น่าน่า
0: ไหนน่าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึกกึกและกินเร็วด้วยครับ
0: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลิเมอร์จากมาดากัสกาม
1: าดากัสกา
0: เราไปดูนี่ดีกว่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลิเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของลูเนอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมียักษ์ทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือครับนะครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
5: เพราะว่า

0: มือนมันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
1: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
3: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

0: ้ำยังไงวะ
1: จ้า

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ําของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ําขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ําขึ้นไปทางงวงเลยค่ะและไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอง
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มาอย่างนั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค่ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับ

0: ว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: อย่าทุกข์เขา
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์AT-3 ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรเราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้

็กค่ะเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่า

ี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริงATN เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50

เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W 1เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W 3เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์ยกใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ 2. ครับให้ความสำคัญกับการพัฒน

0: สมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ 3 ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ 4. นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วย ครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
2: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้อง ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะ กล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิคอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่านไลน์ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจ SME ก็ได้เช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกัน

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงเป็นแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดู

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศค่ะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเมียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูร่างผลาญก็อาจจะต้องตัวผู้พอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นละปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ๊ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์เงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือ

เวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของพืชที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมากิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิตบวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำสามก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามละคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ละคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาละคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็มีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่สองอันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพูหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่สองอันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีตนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้าง

0: เป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทํารูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะ รูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยูงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: คือไม่ทับอันไหน
2: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งห้ามเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
2: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
2: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้น

0: ปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือ
1: แปะ
0: วงกลมสีแปะเป็น
1: ตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
2: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
0: อ๋อ
2: แล้ววันนี้จะต้องจูบ
0: อ๋อโอเค
2: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
3: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากัน

คราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นอ่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้าง
นี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วเหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะๆเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนการให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะ
จำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามีสองอันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลมหนึ่งคู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยมหนึ่งคู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราอ่ะถูกจำกัดจำนวนรูปเรขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเรขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทิเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมอัน2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อัน

ในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่จะให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ

ไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพูสองอันในวงกลมสีเหลืองทิชเชอร์ลองต่อตามนะคะทิชเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมหนึ่งอันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีกสองอันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพูสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไปช้าแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2

0: 2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย้เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะสำหรับวัน

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวปูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: งเลยครับ
1: เก่งตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาครับประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะ
0: น
1: ี
0: ่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวานลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้พลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวานโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนียนออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวาน
1: เด
0: ี๋ยวเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าปาวาน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของปาวานขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวั ัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวงั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วมาทัดกันไกลดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวาน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หนอด
0: ก้าว
4: กระดาษสี
0: สี ร้อยปอนด
4: ์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันปะวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะปะวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวัติไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวัติอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
4: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
4: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
4: ฝั่งไหนก็ได้
0: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวัติใช้ทุกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ็จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ่ะประวัติรองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในรูปของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

ได้หน้าแบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: บางสิ่งหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิโอเคไหนดูสิ
0: สวย
1: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
1: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
1: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ภาพแบบนี้โอเคปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอานี่เสร็จแล้ว
1: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้นี่ของประวันอันนี้ของประวันก็ต้องทำเอง
1: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
1: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
1: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
1: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
1: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
1: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
2: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
1: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: อยากแล้วอ
1: ยากให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
3: ก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
0: โมเมนต์ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
1: อันนี้หลับตาก็ยังรู้ด้วย
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
3: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมยัง
1: พร้อมยังครับ
3: โอเค
1: พร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
1: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ โอ้โห
4: จำได้ได
3: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่ประตูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
4: ตาประวานอ้าวไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
3: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
4: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
4: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
3: ตาประวานนะ
4: อันไหนครับ
3: เกือบได้
4: ไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
3: พี่ตู
4: เอ
3: ๊
4: ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนแล้วนี
4: ่ประวันพี่ใช่ไหมคร
3: ับประวัน
4: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูในน้ำ
3: สองคะแนนเท่ากัน
4: แล้วนะ
0: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
4: โดยชนะเหมือนกันเลยวันนี
3: ้เก่งเท่ากันเลย
4: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยไหม
1: ได้สี่ดวงเลย
0: สองส
2: าม
0: ส
2: ี่ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
3: โอเค
4: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
5: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
4: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
5: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
4: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
8: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
9: สนุก
8: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
9: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
8: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
9: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
8: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูที่เราอันนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ what นะครับ what แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน what แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น what subject do you like what subject do you like คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็มาเป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ what is your name what is your name นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง My name is Knight ฉันชื่อ Knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson. I'm going to Big C. อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ where are you going. ต่อไป Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามคุณอยู่ตอบ I live in Lovely. เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็น Robinson Big C นะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค when will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่เขาจะมาถึงเมื่อไหร่เช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกแล้วเขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2 โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับWhy แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น Why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry becauseนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับ
ตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you who are you คุณเป็นใครนะโอ้ I'm a student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะหรือจะเป็น who is your brothers who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะฮะแสดงว่าอาจจะต้องท่านนี้ต้องเลือกหน่อยแล้วอันนี้นะครับ

ช้หาเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer which book do you prefer prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะฮะหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่น I prefer that the Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น which car do you like which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่าI like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ W equation สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is there whose dog is there ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how อย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการที่อาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงเห็นไหมถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะครับเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้า tall มันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับjust มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ W H question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ถามในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he is.No, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับหรือจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was

0: he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does สองตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมฮะประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหุพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับDo you like this car? นะครับ Yes, I do. No, I don't. Does she play the piano? นะครับ Yes, she does. No, she doesn't. Did you walk to school yesterday? นะครับ Yes, I did. No, I นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยก็เป็น can could be would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can't I no I can't นะครับ will you marry me will you marry me นะครับ yes I will no I won't นะครับ could you pass me a pencils yes I could no I couldn't เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับno ส่วนไอประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู honest test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุดๆ will your life will your life b บอก tomorrow i guess นะครับ heyคีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมฮะนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห่วงเวลาถูกไหมฮะฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will อะไรครับอ๋อถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number two นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny it'sSunny เห็นไหมครับ It's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weatherคำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น A what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อA ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ What is the weather like ก็บอก It's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ Anek is looking for a seat in the canteen นะครับ There is an empty seat nearby นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse meบอยบอก yes it is and go ahead hey yes it is now yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ WH question แล้วก็ verb to be ไม่ใช่ yes no question นะครับที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyone today we are going to start telling the time สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและ

แบบไหนกันบ้างล่ะอ่าบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบ British English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it What time is it What's the time What's the time ใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's และตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ what time is it what time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า it's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ8:05ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12:00 นแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน 1:00 น 2:00 น 3:00 น 4:008:00 น 10:00 น 11:59 เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4:00 น 5:00 น 5:00 น 59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11:50 AM อ่านว่า it's 10:12 นั่นเอง2:14 PM PM นี่ช่วง2:00 หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10O'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า O'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย 4:00 เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า O'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับ
ขึ้นด้วยนาที

ตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ50 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียน

เอกเก้าเราก็ใส่ nine ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เลื่อนขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ทูแล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับแล้วการอ่านแบบ15 45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำ past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9:30เราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมตัวทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือเหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9:00คำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่า o เลยนะครับนักเรียน o เลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับตึ๊ดๆๆๆสแกนหา9:00ตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9:00ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10:45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4:30ก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question

ให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า What time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง It's8โอ้เลยครับนักเรียนเมื่อกี้เราเรียนกันแล้ว O'clock นะครับผมข้อที่2เดี๋ยวขึ้นนิดนึง What time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 2 อย่าลืม2นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า4it's 10 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนนาและปีเตอร์กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิแอนนาถามว่าอย่างไร What time is it now What time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้วปีเตอร์บอก half past 11 half past 11กี่โมงครับนักเรียน sorry half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยาย half past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆเนาะแอนนาบอก let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบ American English แล้วก็แบบ British English มากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพวกเรารู้ไหมว่าหัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้มัน
0: รู้แล้วน้องบอส
2: ไม่รู้
0: อ่ะเอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อติดหนึบ
0: ค่
1: ะร
0: ู้
1: มันจะกันได้ยังไงนี
0: ้
1: ไม่เห็นบอกเลย
0: อันแน่โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยอ่ะมา
1: หนูว่านะคะมันต้องติดอยู่แบบนี้

0: ร้อน
1: บอส
0: ติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งกิ้งไปเอาแรปเตอร์มามันเดิน
1: มีแรปเตอร์เข้ามาดู
2: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับสาวแรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
1: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะ
3: การทดลองฟิสิกส์
1: เยี่ยมยอดมันพวกเราทุกคนพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: นั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจารย์จะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
2: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
1: แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงมั่ง
4: แน่น
1: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลองอีกสักรอบไหม
3: อยาก
1: คราวนี้เอาเยอะๆเลยได้ไหม
3: มาม
1: าลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงดึงตรงระวังด้วยระวังด้วย
3: โอเค
1: ค่อยๆใจเย็นใจเย็นให้พี่ออกัสไหมมาพี่ออกัสลองกระดานเหรอมา
5: อาจารย์ตู้ๆครับ
1: เอาไหวไหมเอาไหวนะ
2: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
1: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
5: มันแน่นค่ะ
1: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
2: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย์
1: พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆ มาสานกันอ่ะ
5: เราว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยึดตัวไว้ค่ะ
1: ใกล้เคียงใกล้เคียง
5: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
1: ถูกต้องใกล้เคียงใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันเนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่อาจารย์จะสามารถยกไอ้เจ้านี้ขึ้นได้ด้วย
2: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
1: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได
2: ้ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
1: คิดว่ามันขึ้นไหม
3: ขึ้นค่ะ
1: สบายเลยเพราะมีเราออกแรงกันตั้งเยอะเนาะนี่เอาแหละและนี่แหละ
3: คือ
1: สั่นสั่นนี่แขนอาจารย์สั่นจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับทับทับทับทับทับกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่ายๆ
2: น้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
1: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
2: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
1: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านหนึ่งเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสกอตเทปหรือเอาเทปมันๆมาปิดผิวมันเอาไว้อีกด้านนึงอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีก2ด้านด้านนึงเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์เอามาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดูก็คืออาจารย์จะเอาวัตถุเนี่ยนะเจ้ามวลชิ้นนี้ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมาวางไว้บนนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะสลับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจารย์จะลองค่อยๆลากไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วอาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
3: หน้าเขียว
1: สีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้งไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที่ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใคร
4: หนึ
1: ่งโอเคยังไม่ขยับ
4: สอง
1: ยัง
4: สาม
1: ยัง
4: สี
1: ่ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสพรมสักการ
0: ะได้ประมาณ5
1: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองแปดยังเก้าขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวอาจารย์คล้องเหมือนเดิม
0: เพราะว่าอันนี้ครับ2-3 อันก็ได้ครับ
1: เอาเลย
0: สก็อตเทปมัน
1: นะ
0: ฮะ
1: ลื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยัง
0: 1แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไอรีนยังไม่ขยับ
4: 3
1: ยังไม่ขยับ
4: 4
1: ขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับ3อุ๊ยมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเค
0: ไม้ค่ะ
1: ไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะ2ยังจ้ะ6ผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลย1 2 4 ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนักของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
0: มากขึ้นค่ะ
1: มากขึ้นเลยพวกเรามั่นใจ
0: ม
1: ั่
0: นใจมากเลยค่ะ
1: มั่นใจมากใช่ไหมงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้านึงดีไหมส
0: ัก
1: ผิวนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะเรามาลองกันตอนนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
0: ค่ะพร้อม
1: เริ่มเลย1นี่ต่อเลยจะค่อยๆวางค่อยๆวาง4 5 6 7ไปเรื่อยๆยัง
4: 6
1: ยัง
4: 9
1: ยัง10แล้ว11แล้ว
4: ไม่
1: ได้มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ย

0: ไม่เคลื่อนเลย
1: แต่ถ้าเราเอามือคะ ก่อนลงไป
2: อ
1: ัน
2: นั้นผมต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

0: จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวดน้ำยาล้างจานตัวนี้แต่ตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันนี้เอาสีเขียว
0: โอเคเนาะที่เอาการใส่สีเขียวสีเหลืองเอาล่ะตอนเริ่มต้นให้พวกเราทุกคนทดลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูสิรู้สึกยังไงบ้าง
2: ฝืดค
0: ่
2: ะ
0: มันไม่ค่อยไปนะเอาล่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: นะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ที่ยกการ
0: เป็นไงบ้าง
1: อันหน้า
0: น้องไอรีนต่อเลยลองของน้องบอสดูบ้างเปิดระบบลื่นไหม
2: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
2: ครับมาสู้กันมาปะทะกันจี
0: สู้กันใช่ไหมไปโลดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตะกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
2: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
2: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
3: อยู่ที่
2: บ้านอาจารย์
0: ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ให้เดากันก่อน
2: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันคะ
4: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอ๊ว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหรถเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อ

0: โอ้ดีมากดีมาก
1: ก็คือว่าเวลาเราถูมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
1: จะร้อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
2: เวลาเราเอาเท้าถูกว่าพื้นค
0: ่
2: ะ
0: คือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีมาประกอบกันใช่ไหม
2: ใช่
0: เอาที่เห็นชัดเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันลื่นๆไม่ลื่น
1: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้มไปข้างหน
0: ้
1: า
0: คือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
2: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะครับ
0: มีส่วนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือมันรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
3: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดๆสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
2: เอาไว้ระบายอากาศ
0: ระบายอากาศให้หายใจ
1: เอาไว้ลดแรงเสียดทานหรือเปล่า
0: ทำไมถึงอยากจะลดแรงเสียดทานให้
1: เพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
0: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้มันหนืดๆหน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
2: มันจะลื่น
0: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได้แต่ยังมีอีกคำถามนึงพวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
2: แรงเสียดทานค
0: ่
2: ะ
0: ดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบอันนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
1: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
0: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึง
1: นะ
0: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเอ๊ะเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่งๆได้
1: เขาบอกว่าอะไรหรอ
0: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
1: ไม่น่าใช่
4: หร
1: ือ
4: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้มัน
0: แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานไปแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตไหม
1: มันจะ
0: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
1: เคยสังเกต
0: มันเป็นลักษณะเช่นไร
1: มันเป็นยึกยัก
0: เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้คำว่ายึกยักยักอะไรมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับไอ้เจ้าล้อของไอ้เจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันเห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลังลงแล้วครับลงแล้วครับ
4: พอดีจริงๆด้วย
0: เห็นไหม
4: พอดี
0: โอเคเน
4: า
0: ะนั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆเวลาเรา

0: ไต่ขึ้นเนี่ยต้องเอาให้เจ้าล่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้อ่ะระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาอะไรเนี่ยพอมันจะถึงปุ๊บอันนี้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
1: แรกสิบท่านเนี่ยครับถ้าลดมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
2: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยไปค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อรถติดหนึบและคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองและเราก็เห็นแล้วจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสแล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกันก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อยซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทานอย่างเช่นพื้นรองเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซีดีเราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์พวกนี้เนา
1: ะ
0: วิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกันน่
1: ะ
0: คงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอ็ดอาร์ดเอ็ดอาร์ดข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้วเราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขาดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนี่แหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
3: Physics สนุก
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

มาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อ

0: พิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กลาอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกกันแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง floppy disk นะคะซึ่งช่วยเราเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ cloud computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของด้านข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยละค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือสินค้าโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆของการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้
จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสินต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจทางด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ LINE MAN ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมามองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัวคลาวด์สตอเรจนะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพูลนะครับซึ่งดิจิตอลพูลคืออะไรดิจิตอลพูลก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว data center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับ

ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลน่ะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวคลาวด์สโตเรจนะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซสซอรีนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม As a Service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2 GB นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือนะจะมีข้อดีอย่าง

ใช่นะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเราเนี่ยมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัวไดรฟ์ผ่าน PC นะซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ไดรฟ์ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะครับก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะครับส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับตอนนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดรฟ์ C ได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดรฟ์นะครับนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดอ่ะดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผม
อันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดร์ฟเนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆ

บ้างนะครับคลิกขวาสองนิ้วแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ new folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมนะกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่า Map Drive นะครับให้มองว่าตัว Google Drive นะเป็นไดรฟ์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด Continue กด Install นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดร์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการไซน์อินตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งนะในการสตรีมไฟล์นะหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์นึงนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัวMy Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดซีไดดีนั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดขึ้นมาอีกไดนึงเป็นไดเอชแล้วแต่นะมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดนั้นนะจะเป็นไดที่ซิงกับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดนั่นแหละในการจะเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงกันนะครับสำหรับการใช้งานตัวCloud Storage นะที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งานฟรีๆนะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารรายงานต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานพวกนั้นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: ระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้

กิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
8: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: เราใช้บอลแทน
1: มันไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอะ
2: เป็นท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แล้วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอาเนี้ยอันนี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงมีน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: ปล่อยไหม
2: เออแล้วมาปล่อย
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าเหรอ
3: ไม่เดียวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เนี่ยมันมีคนนึงจับถาดอีก2คนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ฟิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว
1: ้ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่น้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
1: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลด

0: ธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ําแบบนี้ครับ
1: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมากกว่า
2: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leash ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
1: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
2: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
3: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: กิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่ง

0: แรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
1: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนทีเข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
2: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
3: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทลตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
0: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
3: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
5: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
6: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
6: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
6: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับ

0: สื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับแล้วถ้าอยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทย์ Water in พิชิตน้ำตกเย้
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวัน

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในชนิดมากขึ้นครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อการภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแ
1: ค
4: ่ลดเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะ

0: ยาวไกลๆจากเขื่อนใกล้ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้ของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวดนะครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้านะ
1: ครับ
2: กับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหา

0: ผนังได้
1: อ่า
0: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
1: เส้นลวด
0: ที่ทําหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
0: ท่อที่ทําหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
0: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ํานะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
0: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
0: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
0: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
0: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นเองละยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วยครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
1: ่
2: ครับ
1: ไว้งานว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี
1: ้ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทําให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย

0: ครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายทาน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: แล้วกันเดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: อยากจะเปิดใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์อิเล็กทริกเวฮิเคิลปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ัสดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: คนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอ่ะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอ่ะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: มดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้เ
0: ย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: เฮ้ยหมาพูดได
3: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่

0: ข่งขันการกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆอาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองแหละครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
1: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ

0: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
1: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไป
3: yeah!
0: ไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
4: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ข
0: ึ
1: ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแดบงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
1: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นมันแรปเปล่า
4: แรปเลย
2: ไม่แรปเลย
4: มีคอยาวๆอ่ะ
0: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก็
1: มันงับแล้วก็กระชอนขึ้น
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
1: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
3: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ข้าดูกัน
1: มีสวยจังเลย
2: เดี๋ยวแม่มันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
0: น้าไหน
2: น้าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
1: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึกกึกและกินเร็วด้วยครับ
2: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสการ
0: ์มาดากัสการ
2: ์เราไปดูลิ้นกันดีกว่า
3: สวัสดีครับต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลีเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชุดชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: ครับมียักษ์ทั้งผลไม้และก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
1: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
2: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
1: เหมือนสุนัขเหรอ
3: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
4: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
5: อุ้ย
4: เอามือทำนะครับแล้วก็
1: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
4: เพราะว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
3: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
6: เย้
1: โอเคลองทำดูเลย

0: ริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของรีเมอร์ที่เราจะลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะ

น้ำไหมมันจะกินน้ำยังไงวะ

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินอย่างนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอง
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: ไปงั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไปไป
0: ไปเดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แฟนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช
0: ่งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะ
1: โอ้ยน่ากลัว
2: กลัวสิอย่าเบียดฉันก็อย่าไป
3: นายอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนา
0: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยกลัวกลัวกลัวกลัวกลัว
3: นี่พอสักทีได้ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีกแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
2: หัวหน้า
3: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
0: หัวหน้าข้างหลัง
3: ทำไมข้างหลังมันท่า

0: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
1: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
2: น้องหมาป่ะครับน้องหมาน้องหมา
1: ใช่แล้ว
2: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
1: เจ้านกใช่ไหม
2: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
1: น่ารัก
2: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
1: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
1: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
2: แพะอะไรขยับเข่าได้อะครับพี่ข้าวมาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
1: โอ้เฮ้ยเหมือนอ่ะเก่งจัง
2: นี
3: ่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะ
4: หูสนุกมากเลยนะครับพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
3: อืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
4: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
3: จังเวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
4: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับมันก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเราก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
3: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับ
3: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
3: ใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
4: ฮะไม่มีเงาเนี่ยเหรอครับมันมีด้วยเหรอครับ
3: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
4: โอ้พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆอะครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษขายหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
4: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสอะครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
4: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
5: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดจุดไหนใ ใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
6: เมื่อไรจะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
7: นั่นสิมาแล้ว
8: มาแล้วมาแล้ว
6: ว้าวออกสเต็ปพริ้วกันเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
8: โอ้โหมีต่อตัวกันด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
6: โอ้โห
8: โอ้โห
6: สุดยอดเลย
8: ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลย
6: ว้าวโอ้ยเจ๋งเจ๋ง
9: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
10: นั่นนั่นแกจะทำอะไร
11: อย่าน
10: ะ
11: อย่าใจเย็นก่อนเพื่อนเธอไปก่อน
9: หาชิว
11: เอ้ยจะเหลือไม่ได้เอาตัวไ
10: อ้จ้า
8: อ๋อแบบนี้นี่เองที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วใสมันเลยไม่เกิดเงา
6: เก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหลอกลวง
10: ไปซะแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน
6: โรคตายาเชื่อไม่ได้

0: เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันนี่นะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮึความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่งมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
0: ครับ
1: ปิดไฟเลย
2: โอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
0: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
0: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเอง
1: เอฮีโร่ว่าเงาของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
0: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
0: โอ้พี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
1: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
0: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
1: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
0: ได้เลยครับ
1: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
0: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
1: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับ

0: ลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังง่ายยังไงก็ไม่มีเงา
1: พี่เข้าครับนิ้งก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
0: ที่เราฉายไฟส่องไปในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
3: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
2: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
1: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
2: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยนะครับ
1: เห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: พูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
1: พี่ข้าวครับฮีโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดและร้อนได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบางแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
1: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปไปด้วยครับพี่ข้าว
2: โอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยเขามีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
1: โอ้ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
2: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
1: หูพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
4: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัดเต็มเล่นใหญ่กัน
5: เลยได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่ๆเลยซึ้งแน่นอนซึ้งแน่นอน
6: เฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
7: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที
4: เฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลย
5: แล้วเนี่ยเอา
7: ต้มเผินต้มเผิน
5: เฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้ว
4: เปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมแล้วพวกเรา
5: เต็มยิง
7: พร้อม
5: เลย
8: พวกแกทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
4: ตอนนี้แหละเอาเลย
5: ยิงได
4: ้ยิงได
7: ้ยิงได
5: ้อะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตา
7: ไง
5: เอา
8: โอ้ยโหจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
5: ไม่เซอร์ไพรส์เลย
8: อะไร

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โฟมอัลมันปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

0: จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราญของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฏิกิริยาเคมี
1: คุณช่วยขาสวยไหมคะ
2: คูสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าแพรจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้ว่าแต่ใช้สีอะไรบ้างคะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ยใช้หลายสีเลยค่ะสีน้ำสีไม้สีเทียนผสมกันไปหมดเลย
2: นี่เป็นภาพแอบสแตรกสุดๆ
1: ใช่แล้วค่ะโคเช่
2: แต่ถ้ามีสีจากพืชหรือสีจากดอกไม้อีกสักนิดก็จะดีนะคะ
1: สีจากพืชมันเอามาใช้ระบายได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิคะเนี่ยค่ะเขานำพืชไปสกัดนะคะแล้วก็ได้สีออกมาแถมบางครั้งนี่ยังมาใช้ทำอินดิเคเตอร์ได้ด้วยนี่ค่ะนี่ดูเลยในรายการคิดวิสัยยาร์ดตอนอินดิเคเตอร์ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆในการเอามาทำงานศิลปะของแพรว
1: เป็นยังไงคะเนี่ย
2: นี่ไงนี่ไงเขาสกัดมา

0: เนี่ยมีสารปริศนาสีม่วงตั้งหลายอย่างว่าแต่พวกเราคิดว่าสารไหนมันน่าจะเป็นสารที่อยู่ในโหลปริศนาของพี่ต๊อบกันแน่เนาะ
1: น่าจะเป็นดอกอัญชันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นอาจจะเป็นสีม่วงก็ได
0: ้กะหล่ำม่วงไหมกะหล่ำม่วงอ่ะมันมีสีม่วงอ่ะแล้วก็ใช้สีม่วงมาคั้นน้ำมันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้แล้วก็ใส่สารลงไปไงเราคิดว่ามะเขือม่วงนะเพราะว่าเราคิดว่ามะเขือม่วงเนี่ยมันมีลักษณะแบบสีม่วงมากที่สุดคือแบบกะหล่ำมันยังมีขาวๆอยู่แต่ว่าอันนี้มันดูยังไงมันก็น่าจะใช่แน่นอน
2: เราว่าด่างทับทิมเพราะว่ามันก็เหมือนสารเป็นผงๆอะไรแบบเนี้ย
0: มันเป็นด่างเน
2: า
0: ะ
2: อาจจะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสี

0: มะเขือม่วงเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่ามันคั้นออกมาเป็นสีใสๆเหลือง
1: ๆแล้วก็เหลือแค่3แก้วนี้สิ
0: ใช่พวกเรามีสาร2อย่างที่พี่สต๊อปใช้ในการทำมายากลน้ำเปลี่ยนสีได้มาทดสอบกับแก้ว3ใบนี้เรามาเริ่มทดสอบจากน้ำอัญชันกันก่อนเลยเราเริ่มจากใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะ
2: อ
0: ันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีออกเป็นสีม่วงม่วงแดงแดงนะแต่ว่าน้ำอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเราลองเป็นด่างทับทิมต่อไห
2: มสีเหมือนมันไม่เปลี่ยนสีเลย
0: มันคล้ำเข้มข้นนะมันไม่เปลี่ยน
1: เปลี่ยนเลยมันแค่เหมือนเดิม
2: ใช
0: ่ไม่งั้นเราก็เอาด่างทับทิมออกไป
2: กระหล่ำม่วง
1: สีม่วงก่อนนะเนี่ยสีเลยล่ะ
0: เปลี่ยนสีเลย
1: สีชมพู
0: สีชมพูแดงๆเลย
3: สองอันนี้แหละ
2: สองสีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะ
0: ต่อไปเราจะมาใส่แอมโมเนียกันเริ่มจากอัญชันเลย
3: อันนี
1: ้โอ้ดูน้ำอัญชันสีตอนใส่น้ำส้มสายชูเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้แอมโมเนียใส่ลงไปอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้ว
0: ใช่
3: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับตัวน้ำกระหล่ำล่ะ
2: พอตอนแรกอ่ะมันเป็นพอใส่น้ำส้มสายชูลงไปอ่ะมันกลายเป็นสีชมพูพอใส่แอมโมเนียเข้าไปมันกลายเป็นสีเขียว
1: น่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะ
0: ว่าแต่มันเกี่ยวกับกรดและเบสยังไงหรอ
2: สีเขียวกับฟ้าไหม
0: ส่วนกรดน่าจะเป็นสีแบบม่วงแล้วก็ชมพูแดงๆเนาะ
1: ใช่ใช่เหมือนกับกระหล่ำปีม่วงที่ใส่น้ำส้มสายชูตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่นั่นแหละกระหล่ำม่วงแล้วก็ดอกอัญชันเป็นสารสีม่วงปริศนาที่เมื่อเวลาโดนสารอื่นแล้วจะเปลี่ยนสีได้พวกเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปถามพี่ต๊อบกันเลยดีกว่าไป
4: พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำส้มสายชูและแอมโมเนียนะครับไว้สำหรับทำการทดลองเกี่ยวข้องกับน้ำสีม่วงๆปริศนาไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักสำรวจของเราเขาจะพบความลับในข้อนี้กันหรือเปล่านะ
5: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ
2: พวกเราได้ทดลองสารสีม่วงหลายอย่างกระหล่ำปีม่วงกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดค่ะ
4: แล้วการพูดครับ
3: น้ำปริศนาของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ
1: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะครับ
0: พวกเราสันนิษฐานว่าน้ำปริศนาน่าจะเป็นน้ำกระหล่ำปีและก็น้ำอัญชันค่ะ
4: ถูกต้องและเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆสารที่พี่ต๊อบใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดและแอมโมเนียที่มีฤทธิ์เป็นเบสนั่นเองครับและน้ำนั่นก็คือน้ำกระหล่ำสีม่วงและอัญชันนั่นเองครับนี่ซึ่งพี่ต๊อบก็เตรียมไว้แล้วแบบนี้ครับนี
6: ่กระหล่ำม่วงหรือดอกอัญชันเป็นสารเคมีในธรรมชาติที่มีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสเราเรียกสารเคมีแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์ครับ
4: เมื่ออินดิเคเตอร์ค่ากลางอย่างกระหล่ำม่วงมาเจอกับยาเคลือบกระเพาะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกรดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว
0: ฟ้า
4: สีเขียวแล้ว
2: เขียวนมเป็นเขียวนม
0: เป็นสีเขียวเขียว
4: ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฤทธิ์เป็นเบสครับ
5: มีฤทธิ์เป็นเบส
4: ถูกต้องเลยมีฤทธิ์เป็นเบสใช่ไหมครับคราวนี้พี่ต๊อบจะใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะ
2: สีม่วง
4: ฮึบ
2: มันก็กลับมาเป็นสีเดิม
0: มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค
4: ่
0: ะ
4: ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกที
0: สีม่วง
2: สีม่วง
4: แล้วหลังจากนั้น

0: ลับมาเป็นสีเดิมใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ค่ากลางนี้นะครับถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นสารเคมีที่มีเบสเข้มข้นนั่นเองพอเราใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำผึ้งสักแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นยังไงล่ะน่าทึ่งไหม
1: น่าทึ่งมากค
0: ่ะและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอินดิเคเตอร์นั่นเองครับน้องเราเห็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูอินดิเคเตอร์ที่ทำจากสารเคมีกันบ้างไหม
1: เอาเลยค่ะพี่ต๊อบ
0: โอเคได้เลยครับนี
2: ่พี่ต๊อบคะทำไมมันไม่มีสีล่ะคะ
0: อ้าวนี่เขาเรียกว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีที่มีค่ากลางไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
3: สารนี้มีชื่อว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีค่ากลางที่ไม่มีสีใช้เป็นสารสากลในการตรวจค่ากรดและเบสสารนี้มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากน้ำกะหล่ำม่วงเมื่อสารนี้เจอเข้ากับกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเจอเข้ากับเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับ
0: นี่น้องๆครับพี่ท็อปนะครับได้เอาน้ำส้มสายชูนะครับมาหยดไว้บริเวณดอกไม้ดอกนี้และก็แอมโมเนียหยดไว้ที่ดอกนี้เสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวพี่ท็อปให้น้องๆนะครับเอาฟีนอฟทาลีนที่พี่ท็อปใส่ขวดไว้พ่นลงไปในแต่ละดอกสิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูเริ่มจากน้ำส้มสายชูก่อนแล้วกันเนาะ
2: เริ่มเปล
0: ี่
2: ยนส
0: ี
2: น
0: ิ
2: ดๆหร
0: ือ
2: เปล่าคะ
0: เห็นไหมครับเห็นไหมปลายของดอกไม้เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนี่คราวนี้มาดูแอมโมเนียกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาฉีดเลยครับกันครูเฮ้ย
2: เปล
0: ี่
2: ยนเป็นส
0: ี
2: แดงๆชมพูยากลเลยค่ะพี่ต๊อบโอ้โหดอกไม้เปลี่ยนสีเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ
4: ทีวีสายแอนยักษ
5: ์โอ้โหดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาจะลองเอามาทำบ้างค่ะเอ๊ว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ทำให้เปลี่ยนสีได้เหรอคะมันเป็นยังไงคะ
6: ที่อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะ
5: โอ้ยปฏิกิริยาเคมีฟังดูมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ไม่ได้มีปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงเสมอไปมีปฏิกิริยาเคมีที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะแล้วแถมก็ยังอยู่รอบๆตัวเราด้วย
5: รอบๆตัวเราด้วยเหรอ
6: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่สนุกๆกันค่ะ
5: ไปค่ะ
6: ในลับซ่าท้าทดลอง
5: ใช่ค่ะแล้วปฏิกิริยาเคมีที่บอกว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเป็นยังไงบ้างหรอคะ
6: ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ได้สารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากเดิม
5: แล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี่มันจะต้องแบบมีอะไรบ้างอะคะ
6: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมี2ส่วนนั่นคือสารตั้งต้นกับผ่านโดยปกติแล้วเนี่ยสารตั้งต้นก็คือจะมีสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลย
5: นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดสารตั้งต้นหายไปและเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาอะไรแบบนี้เหรอคะ
6: จริงๆแล้วสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สารตั้งต้นเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเช็คดูง่ายๆคืออะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยค่ะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะเท่ากับอะตอมของผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อให้สังเกตค่ะว่าสารใหม่นั้นเป็นอย่างไร
5: สังเกตยังไงอะคะ
6: ให้ดู6สิ่งนี้ค่ะ1มีการเปลี่ยนสีหรือเปล่า2มีกลิ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหม้กลิ่นหอมกลิ่นฉุนได้หมดเลยแล้วก็
5: 3
6: ดูว่าเกิดตะกอนหรือเปล่า
5: ตะกอน
6: สี่อะคะเกิดฟองแก๊สหรือเปล่าค่ะ
5: มีฟองแก๊สด้วยห้าคะ
6: เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเปล่าค
5: ่ะอันสุดท้ายแล้วคะคุณเช่
6: เกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นหรือ
5: ฟังดูก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีกิจกรรมให้ลองทำไหมคะ
6: งั้นเราไปทำกิจกรรมกันนะคะในกิจกรรม

0: มินซีและไอโอดีนค่ะใช้สูตรตามนี้เลยโดยเด็กๆนะคะจะต้องทำให้วิตามินซีนะคะกลายเป็นสารละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กรองค่ะให้กลายเป็นส่วนใสแล้วส่วนใสมาค่ะหลังจากนั้นก็เติมไอโอดีนลงไปค่ะเมื่อวิตามินซีกับไอโอดีนเจอกันนะคะจากไอโอดีนที่เคยมีสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสารละลายใสๆแบบนี้เลย
1: จากสีน้ำตาลกลายเป็นใสแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะมันเกิดจากปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้ถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดด์ค่ะก็เลยกลายเป็นสารที่ไม่มีสีแบบนี้เป็นสารละลายใสๆส่วนที่2คือสารละลาย B สารละลาย B นะคะเราจะต้องใช้ส่วนผสมแบบนี้นั่นก็คือการทำน้ำแป้งสุกค่ะผสมกับส่วนของไฮโดรเจนปอกไซด์ค่ะนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้ง2แล้วนะคะเราก็จะทำการผสมลงไปในขวดลุ่มชมพู่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถทดลองว่าจะใส่สาร A และสาร B ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะทำให้นาฬิกาของเด็กๆนั้นมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะลองผสมกันดูเน
1: า
0: ะ
1: โอเคค่ะงั้นเราเท่าไหร่ดีอะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราจะให้ใส่สาร B ก่อนละกันนะคะในปริมาณ100ค่ะ
1: สาร B 100
0: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สาร A ในปริมาณ25 ml ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคในการทดลองนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนปอออกไซด์เองนะคะสามารถระเหยได้ก็ต้องมีการป้องกันนิดนึงเนาะถ้าอย่างงั้นแพรวใส่สาร B ลงไปค่ะ100 ml
1: ใส่เลยนะคะ
0: ใส่เลยค่ะ
1: 100

0: ากนั้นนะคะครูก็จะใส่สาร A ลง25 ml
1: โอเคค่ะสาร A 25 ml แล้วยังไงอะคะ
0: แล้วเราก็จับเวลากันค่ะดูว่านาฬิกาไอโอดีนของครูจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยโอ้โหครูเช่ทำไมอันนี้มันเปลี่ยนสีอะนี่โอ้จากตอนแรกเป็นน้ำใสๆตอนนี้กลายเป็นน้ำสีดำเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอ้สุดยอดไปเลยค่ะ
0: นี่นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารละลาย A ค่ะมันจะมีวิตามินซีผสมกับไอโอดีนใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะคะว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้เปลี่ยนเป็นไอโอไดซึ่งเป็นสารใสไม่มีสีแบบนี้นะคะและในสาร B เองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำแป้งและก็ไฮโดรเจนโปรออกไซด์ซึ่งเมื่อนำสารทั้งสองเนี่ยมาผสมกันไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะก็จะทำลายวิตามินซีค่ะไอโอไดน์นะคะก็จะมารวมตัวกันเป็นไอโอดีนอีกครั้ง
1: อ๋อ
0: เมื่อไอโอดีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งค่ะ
1: กล่าวว่าสีมันจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ค่ะนั่นเอง
1: สุดยอดมากเลยมีอีกไหมคะเนี่ย
0: ระดับเราแล้วนะคะกิจกรรมไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะพี่แพรวกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลุกงูไฟ
1: มีงูด้วย
0: นี่ค่ะคืออุปกรณ์ในกิจกรรมปลุกงูไฟ
1: แล้วจะมีงูจริงๆไหมคะ
0: เราต้องเสกงูมาค่ะ
1: ใช้งูมาด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งและเบกกิ้งโซดาค่ะกระบะทราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะคะแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็อุปกรณ์สำหรับผสมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคเราจะให้พี่แพรวนะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง4ส่วนกับเบกกิ้งโซดา1ส่วนค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยในถ้วยผสมนะผสมลงไปให้หมดเลย
1: อ๋อโอเคค่ะปึ๊บอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ที่เอาไว้กินกับโดนัทเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลยนะคะ
0: เทไปเลย
1: แล้วก
0: ็ใส
1: ่เบกกิ้งโซดาหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะหนึ่งส่วนเราตวงให้แล้ว
1: เข้าค่ะ
0: คนให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันเลยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะต่อไป

0: เราก็จะมาเตรียมสถานที่ให้งูเลื้อยออกมาค่ะ
1: งูเลื้อยออกมาจากทรายเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆเรามัดระวังนะคะและก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเราก็จะเทน้ำมันก๊าซนะคะลงไปบนทรายเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ชุ่มๆเลยให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลายก็ใส่ส่วนผสมของเราลงตรงกลางเลยใช่ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตรงกลางเลยนะคะ
0: ตรงกลางเลย
1: โอ้ยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: โอเค
1: โอ้แล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเราจะทำการจุดไฟค่ะเด็ก
1: ๆโอเคค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆพร้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปเลยค่ะ
1: อุ้ยโอ้ไฟลุก
0: ว้าวตอนนี้นะคะ
1: ไหน
0: ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวค่ะเด็ก
1: ๆโอ้ตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งกับเบกกิ้งโซดาของน้องกลายเป็นสีดำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไฟลุกเต็มเลย

0: โอ้โหครูเช่ขามันมีงูโผล่ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแต่เหมือนยังโผล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
1: อ๋องูที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เบกกิ้งโซดาค่ะโดนความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะเมื่อเบกกิ้งโซดานะคะได้รับความร้อนค่ะก็จะเกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะเดียวกันนะคะน้ำตาลค่ะก็ได้รับความร้อนเช่นกันและโดนเผาไหม้แต่การเผาไหม้ของน้ำตาลนั้นนะคะไม่เขาเรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนขึ้นมาค่ะ
0: นี่คือคาร์บอนเหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตออกมานะคะต้องการที่จะลอยขึ้นมาด้านบนเลนก็เลยพาเอาคาร์บอนที่ผลิตจากน้ำตาลนะคะออกมาด้วยหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่กิจกรรมครูเช่นี่หมดหรือยังคะเนี่ย
1: No
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มันมีอะไรที่มันแบบว่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ไหมคะ
1: เราเล่นกับไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราจะไปเล่นกับน้ำกันค่ะ
0: โอ้โห
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมยาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างเดี๋ยวก็จะมีช้างออกมาอีกแล้วคะเนี่ย
1: เดี๋ยวคอยดูกันค่ะว่าจะมีช้างหรือจะมียาสีฟันออกมา
0: โอเคค่ะงั้นยังไงดีคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็จะต้องมีไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารด่างทับทิมแล้วก็ภาชนะที่สำหรับใส่ค่ะพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคให้งั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้แพรวนะคะเทไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะลงไปท
0: ั
1: ้ง3ฟาสเลย
0: เทเยอะไหมคะ
1: ประมาณ50 มล. ค่ะ

0: ใส่ครบทั้ง3แล้วค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะ
1: ต่อไปใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: น้ำยาล้างจานใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลงไปสักนิดเดียวพอเด็ก
0: นิดเดียวโอเคค่ะหน่อยนึง
1: โอเคจืด
0: ว้าว
1: ยืดยืดยืดยืดจืดหลังจากนั้นนะคะเราต้องทำการผสมค่ะขยับแบบนี้เบาๆโอเคเบาๆนะให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเข้ากับไฮโดรเจนบอกไซด์นิดหน่อยโอเคมานี่เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำการ
2: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: ตัดสายรอบๆเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โ
2: หทำไมมันขึ้นมาเยอะล่ะใส่สีชมพู
1: ใช่เลย
0: โอเคประมาณนี้นะคะ
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูได้เตรียมสารละลายด่างทับทิมไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่ของแพรวนะคะก็คือการเทสารละลายด่างทับทิมลงไปค่ะซึ่ง

0: อนนี้นะคะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องจับตาดูให้ดีเลยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่แว่นให้มั่นค่ะเทไล่จาก1 2และ3ตามลำดับเลยนะคะ
1: โอเคค่ะเทเลยนะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2
0: 3ไป

0: โอ้โหอันนี้สีสวยมากเลยค่ะครูเช่
1: สีเหมือนกาแล็กซี่เลย
0: ใช่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะสามารถแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนได้ค่ะในสมการนี้ตามธรรมชาติแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ตัวที่มันทำให้ระยะเวลาในการเกิดนั้นสั้นลงเขาเรียกว่าแคทาไลซ์ค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะจะช่วยทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วขึ้นค่ะ
0: วันนี้มีหลายการทดลองเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรวมไปถึงได้ทำการทดลองสนุกๆมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะปฏิกิริยาเคมีนะคะนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสารใหม่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารใหม่นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนั้นเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดฟองเกิดตะกอนเกิดกลิ่นนะคะบางทีก็มีการระเบิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: ปฏิกิริยาเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีสาร2ชนิดขึ้นไปค่ะโดยสาร2ชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยาต่อกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะและได้สารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปฏิกิริยาเคมีจะถูกแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีรวมตัวปฏิกิริยาเคมีสลายตัวปฏิกิริยาแทนที่เชิงเดี่ยวปฏิกิริยาแทนที่เชิงคู่และปฏิกิริยาการสะเทือนค่ะ
0: ส่วนนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงพี่แพลกับครูเทศจะไปคิดการทดลองสนุกๆมาให้อีกนะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปล้างกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตติยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
3: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
5: ครับอาจารย
3: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคโรมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราของโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ
4: อ๋อ

0: มาคะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไทโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไทโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่ง

0: หนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
1: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัทโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
2: นำเชื้อราไตโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตโคโดมาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
3: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตโคโดมาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
4: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
4: หนูคิดว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวตึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะ
5: ค่ะเด็กๆขาตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะ
0: และเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
6: ข้าวฟ่าง
0: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
6: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
0: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในน้ำของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานิดช่วยครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะ
5: โอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
7: ไม่มี
5: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
7: หม้อไฟ
5: เนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะอ้าวหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำทุกวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบเนี้ยหลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทุก

0: ทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคโดมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
1: หนูมีคำถามค
0: ่ะเชิญค่ะ
1: ในหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี่ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากมากเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
2: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเคค่ะ

ีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายล่ะค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถย้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานต่อ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

อบรอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมก็ผมตัวผมเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมพวกเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: างก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โอ้โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไปเหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าน้าได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอ่ะนะคือเด็กอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญ

0: ยังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลยค่ะคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะเออใช่เรื่องนั้นเลยโอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันว่ามีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
1: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
3: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหน่ะดีเซ็งดังนะ
4: ล้อเล่นล้อเล่นผมมาจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีไงเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
4: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
4: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
4: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
3: มองภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
4: โอเคโอเคผมว่าวันนี้จำมากดมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
4: เราไปปรึกษาจำมากดดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยจะแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหมไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกัน
1: ไปเลย
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
5: ค่ะ
6: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
6: ์แล้วรู้ได้ไม่เข้าใจ
1: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
6: แล้วได้วิเคราะห์มั้ยคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
1: ก็คือเขาทำไม่ได้อะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
6: อ
0: ๋
6: อ
0: ใช่
6: คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
7: ครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้ไหม
0: จำได้ค่ะ
7: จำได้นะก็ของเล่นของครู
8: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
7: เอาแบบไหนดี
8: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้และเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะค่ะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันนี้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้า
6: เป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
5: ค่ะ
1: ก็ขยับ
6: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
1: ก็มองง่ายขึ้น
0: ใช่

0: ช่ไหมเน
1: ี่
0: ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม
2: ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเลขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
0: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเน
1: า
0: ะ
2: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆ นี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อค
1: แล้วก็เอามาพับ
2: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
3: โอเคแล้วค่ะอาจารย
0: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
3: คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย
4: ์
1: คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
3: เขาได้แค่มองเฉย
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
2: า
1: ะ
2: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว
3: เท่านี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะ
5: คะเป็นไงอาจารย์มงกตได้อะไรจำกฎบ้างไหมเอ่ย
1: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
6: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
5: ์ดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
5: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
1: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
6: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
5: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยท่านผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอ๋นะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
6: ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
1: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
5: ครับเดี๋ยวผมไปด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับ
8: ค่ะสวัสดี
9: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะอาจารย
8: ์อ้าวน้ำมาด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอนะอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุ๊กเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุ๊กฟังแล้วก็อาจารย์นุ๊กก็เลยพาพวกหนูสองคนอะค่ะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์เนี่ยแหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
7: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้ว
1: ใช่
7: ได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กนะมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้เ

0: ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
1: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
2: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
1: ถ้างั้นดีเลยนะพี่มาก okay. เพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะเห็นภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
0: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาจันอ้อให้จันอ้อช่วยดูกับหาจันอิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทิพย์ช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลองไปค้นหาสื่อกันชื่อ Isometric Drawing Tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ Isometric Drawing Tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนึงก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดูซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่มั้ยแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกไหมนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับสองลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกใช่ไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวหนึ่งอีกข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ผิดไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบน แล้วก็ Map View ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อ1นะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยณดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเราจากข้างในเราจะสร้างจากไหนเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อได้ยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นเดี๋ยวนะต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหม1 2 3 4เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้2ชั้นนี้ลองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้3อันนี้3นั้น3ชั้นข้างใน3ชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะ2ชั้นหมุนก่อน
1: อือหื
0: ออะไรนะ
1: เหมือนคิดสมัยไว้ในใจแล้วก็จะลอง
0: โอเคโอเคปึ๊บมันเหมือนจะเลอะปึ๊บปึ๊บดูก่อนนะปึ๊บอันนี้ข้างหลังถูกครับและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนปึ๊บถูกแล้วปึ๊บเหมือนมั้ยเหมือนมันต่ำลงมั้ย
1: มันเกินมาชั้นนึงหรือเปล่า
0: เนี่ยเนี่ยถูก
1: 3
0: ข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนึงอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี้แล้วก็มี2ชั้นกับปึ๊บพอมองอีกมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้เอาพยัคฆ์ลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้แล้วก็ข้างหลังป่ะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนนี้ไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้และลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล
1: ้
0: วโอเคนี่นี่มันไม่ขึ้นเหรอจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอะเนี่ยนะถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีกหนึ
0: ่
1: งบล็อก
0: เออโอเค
1: ซ้อนนะน่าจะ
0: พอนี่โอเคแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหมือนเออฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน inspector อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูนะปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมอง

เราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดู

0: ก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
1: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ครับตอนหมุนครับตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสลากในการเลือกเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็ผมพอแค่นี
1: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: จ้า

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ตอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้า

0: ไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้เออตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: ทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆน่ะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิมแต่น้ำเล่านะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้มุกพูดขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยคร
2: ับซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบตอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบๆเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่มันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและอีกหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะ

0: นี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแทะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาต้องโกนะครับแบบนี้เลยวากเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินที่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาอุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: เรียกเด็ดเอตโร
2: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
3: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
2: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
3: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็ไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
2: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
3: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ย

0: ดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
0: พอเขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
0: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
1: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
0: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะพอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
0: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 3-2 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
1: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
0: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิลนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรา

านินมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลานี่ก็ยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100

บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกขาคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV